0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ฉันอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้าย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
2: อสวัสดีค่ะพอและค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
2: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ
2: อะไรคะ
3: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
2: ่ไหวค่ะ
0: แม่ดีดีก่อนนี้60นาที
2: 60นาที
0: ครับผม
2: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
2: นี่ดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
2: ไปเลยครับไปเลยคร
0: ับ ไปเลยครับ
4: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2. สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
6: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
1: อะไรอ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงถ้าไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
6: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
1: ในน้ำเหรอคะ
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไง
6: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
1: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
6: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไร
1: อ๋อเหรอคะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
6: ้
1: โอ้ดีจังเลยนะคะ
0: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
6: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแต่ระดับปานกลางจะคือลึกแล้วมากสุดคือลึกเลย
1: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
6: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
1: หน้าอกนะคะ
6: ค่ะ
1: ดีใช่ไหมคะ
6: ดีแน่นอนค่ะ
4: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับ พื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยยกขาขึ้นมาค่ะ
7: เตะคิก
5: แล้วดันมือเปลี่ยนดันแขนเปลี่ยนแขน
7: นะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
7: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงยังเงาขาวนะคะ
7: ยืด
5: ยืด
7: ไว้
5: ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
7: ยัง
5: ม
7: ี
5: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
7: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
7: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
7: พับ
5: ข้อเข่าน
7: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
7: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
7: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิด
5: นึงเร่งเร่ง
4: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2 4 8 9ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
7: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขาอย่างนี้นะคะ
7: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
7: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
7: านข้างยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
5: ึ้นเริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
7: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขน
7: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
7: ่
5: ะ
7: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
4: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลาง
7: อึ๊บ
5: ดีบกลางอึ๊บ
7: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
5: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลัดแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
7: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
7: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
7: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
4: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
0: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
1: ไหวค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงหน่อย
1: ไหวค่ะ
0: โอเค
4: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม่
5: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
7: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
5: ลอยนี่คะ
7: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
5: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
7: สองข้าง
5: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
7: สองข้างยืด
5: ด้าน

0: องเต็งไว้ยืดไว้
1: จากมุกใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
0: ตอนนี้เราดึงเขาขึ้นมาท่านี้เลยดึงดึงเขาขึ้นมาไว้ท่านี้ดึงด
2: ึ
0: งค้างไว้นี้ดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเขาโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
1: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
2: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็วเร็วเร็ว
0: ขอเร็ว
2: จักรยาน
0: จักรยานไว
2: ้ปั่นเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาครูดาวกันเลยค่ะ
1: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
0: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
1: เอาควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
6: ครับผม
7: พยักร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาราบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
8: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
4: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
6: ทาราบำบัด
4: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆนี่นะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้

0: ารามบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทารามบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
1: เคยปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
0: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
2: 15นาทีก็ปวดแล้ว
0: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
2: ง
0: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
2: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
1: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเนี้ยลดลงไปเลยค่ะ
2: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
0: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขาแล้วค่ะ
2: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
2: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: ค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
2: มหิดลนะคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทารามบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
1: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
2: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
2: ค่ะกำลังจะถามว่าทีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู
2: ้
0: นะคะมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
1: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อ
1: ม
0: ันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทารามบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีก
1: หมอ
0: ค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
1: ใช่
0: ค่ะอย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
2: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้อยวัยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้อย
3: วัยทอง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับ

0: นี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
1: ตั้งให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
2: แม่แดงก่อนคร
1: ับต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
2: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
1: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นคุณแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: สายลับค่ะ
0: สายลับค่ะ
1: อีกแล้วเหรอ
3: ค่ะ
0: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทัตติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
6: นั่นน่ะจับเลยจับเลยจับเลย
0: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
7: อย่าคิดว่าจะ
1: เร็วไปเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
6: จับเด็กคนนั้นไว
7: ้รีบตามไปแล้ว
1: อย่านะเอ้ย
6: หยุดนะห
1: ้
6: ามทำอันตรายเพื่อนข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
6: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าปัน
9: อ
2: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับ3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าสีความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะเมธ
2: พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เชียนใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช
2: ่หูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมธดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วเป็นไรเหรอคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะอูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีพี่
4: แม่ครับแม
6: ่จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
8: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอ
8: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก หากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ

0: สายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
2: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
2: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: กบอลลูกบอล
1: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
2: เอ๊ะ
1: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
2: ่ไข
1: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
2: ฮ่า
1: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
2: ดีครับ

0: ม่ใช่
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
1: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า

วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟาฟาานั่นไงฟาฟาไข่ฟักออกมาแล้วไหนดูสิว่าตกลงจะเป็นลูกใครกัน

0: ลูกเป็ดน้อยนี่เองลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: ไ
0: ปเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่ง

0: มีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็น

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนนะคะยังงัวเงียอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้เราเอาเป็นเพลงลูกกบดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ด
0: ีนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆเตรียมมือของตัวเองขึ้นมาได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ลูกกบ5ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดล้มไปลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัว

0: มีกบหนึ่งตัวกระโดดล้มไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบสามตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบหนึ่งตัวกระโดดล้มไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบสองตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบหนึ่งตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบลูกกบหนึ่งตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบหนึ่งตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: ศูนย์ต
0: ัวแปลว่าไม่มีลูกกบแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและในเช้าวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะได้ไปอ่านข่าวหนึ่งมาค่ะเป็นเด็กโรงเรียนหนึ่งนะคะที่รับประทานอาหารแต่ว่าในขณะที่รับประทานอาหารนะคะเด็กคนนี้ได้คุยกับเพื่อนไปด้วยแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้คะถูกต้องเลยค่ะอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะก็ติดคอนั่นเองแต่ว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณครูนะคะหันมาเห็นพอดีแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันกลายเป็นว่าเด็กคนนี้นะคะก็ปลอดภัยนั่นเองแล้วเด็กคนนี้นะคะตกใจมากๆเลยแล้วก็บอกกับคุณครูว่าต่อไปนี้เวลาที่รับประทานอาหารจะไม่คุยกับเพื่อนแล้วเพราะว่าพอคุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันติดคอแล้วก็ทรมานมากๆเลยเด็กๆคิดว่าดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะคะดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเราควรทำอย่างไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ก่อน
0: กินก่อนคุยกับเพื่อนได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได
0: ้ถ้าจะคุยกับเพื่อนนะคะให้กินให้หมดก่อนแล้วก็กลืนให้เรียบร้อยแล้วค่อยคุยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะต่อไปคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าวันนี้เด็กๆมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้ขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยวันนี้พี่อั่งเปามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: วันหยุดหนูไปช่วยย่าขายแตงโม
0: โอ้โหไปช่วยคุณย่าขายแตงโมที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: โอ้โหแล้วพี่อั่งเปาทำอย่างไรบ้างคะ
2: ช่วยย่า
0: ช่วยย่าเวลาที่ลูกค้าเดินมาเนี่ยแล้วพี่อั่งเปาเนี่ยช่วยคุณย่าอย่างไรคะ
2: ช่วยย่าทอนตัง
0: อ๋อช่วยย่ารับตังมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเด็กที่มีความกตัญญูแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะมาเลยครับโอ้พี่ปั้นเราไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าพี่ปั้นไม่สบายนั่นเองมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างลูก
2: ตอนที่หนูเจ็บขาหนูแล้วทีนี้หนูก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วพี่หนูก็ชวนลงไปเย็นข้าวแล้วทีนี้เพื่อนพี่หนูก็มาแล้วเพื่อนหนูเขาก็ชวนไปเล่นบอลเล่นแล้วเล่นแค่หน้าบ้านที่เขาจอดรถแต่รถจะไม่อยู่แล้วทีนี้พวกพี่เขาเล่นหนูก็ดูพวกพี่เขาเล่นไปด้วยไม่ได้คุยกับพวกพี่เขาเลย
0: อ๋อเพราะว่าหนูเจ็บขาอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ดังนั้นพี่ปั้นอาจจะต้องรอให้ขาของพี่ปั้นเนี่ยหายดีก่อนแล้วหนูก็สามารถไปเล่นกับพวกพี่ๆเขาได้นะคะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะแล้วในระหว่างที่รอขาให้ขาหายดีเนี่ยพี่ปั้นอาจจะดูแลรักษาตัวเองแล้วก็พี่ๆเนี่ยสามารถมาคุยเล่นกับพี่ปั้นได้ใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะคุณครูแพรก็ขอให้พี่ปั้นหายไวๆนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครู

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมตกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

ราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าวันหยุดที่ผ่านมานะคะโรงเรียนได้พาไปแข่งกีฬาด้วยค่ะสนุกมากๆเลยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูนะคะได้ฝึกเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองที่บ้านด้วยตอนนี้นะคะหนูก็สามารถเขียนชื่อตัวเองได้แล้วเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: Oh.

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะบ้าง
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้อุ๊ยเก่งจังเลยเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งมากค่ะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทียอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากให้เด็กๆช่วยกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเห็นอะไรบ้างขอเป็นพี่มาลิค่ะ
1: เห
0: ็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองฝั่งนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเห็นโต๊ะแล้วข้างหลังล่ะคะเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ BM ค่ะโอ้โหมุมประสบการณ์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะคุณครูด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เ

0: พราะว่าเดี๋ยวจะบาดเจ็บนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะการหาพื้นที่ของตัวเองต้องทำอย่างไรนะคะกางแขนนะคะแล้วคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและหาพื้นที่ของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะดูซิชนกับเพื่อนๆหรือเปล่าชนกับสิ่งต่างๆหรือเปล่าตรงไหนว่างบ้างนะไหนพอเด็กๆยืนอยู่กับที่แล้วเด็กๆลองดูซิว่าที่ที่เด็กๆยืนอยู่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกหรือเปล่าคุณครูแพรขอดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่แล้วหรือยังแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่หรือยังเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็ได้พื้นที่แล้วแต่ว่าบางคนยังยืนใกล้กับโต๊ะคุณครูอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆขยับโดยคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งนะคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟังจังหวะนั่นเองจังหวะสำคัญมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูสิมีใครเคลื่อนไหวได้น่าสนใจบ้างคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางหลายคนเลยสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนดูสิเมื่อคุณครูแพรขอจังหวะหยุดมีใครยังไม่หยุดบ้างมีไหมนะหลายคนหยุดแล้ววันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
1: ทำ
0: ท่าเสือ
1: ค่ะ
0: ทำท่าเสือเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเป็นเพนกวินตัวน้อยนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นหมีด้วยค่ะโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะนกฮูกโหสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะทำท่าดื่มน้ำแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะบอกว่ากำลังทำท่าเป็นจิ้งจอกด้วยค่ะสุนัขจิ้งจอกนั่นเอง

0: ณครูแพรขอชื่นชมนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นเด็กๆไม่วิ่งเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
1: ตั๊กกะแตน
0: สร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเป็นพี่โอตีค่ะโอ้โหกำลังดูบอลใช่ไหมครับสนุกไหมครับโอ้สนุกมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าเย็บผ้าด้วยโอ้

ีใครชนกันหรือเปล่านะขอชื่นชมเด็กๆปลายทาง

0: ไหวให้เด็กๆนั่งลงค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันเด็กๆนะคะจะต้องจับมือกันและทำเป็นวงกลมจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะขออาสาสมัครคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนมายืนที่กลางวงต่อไปคุณครูแพรก็จะเคาะจังหวะให้ผู้นำนะคะทำท่าทางและคนที่อยู่รอบๆผู้นำซึ่งเป็นผู้ตามก็จะต้องทำท่าตามผู้นำนั่นเองค่ะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดและให้เปลี่ยนคุณครูแพรจะให้ผู้นำนะคะไปแตะที่ไหล่คนที่ต้องการจะเปลี่ยนเบาๆผู้ตามไม่ต้องยื่นมือออกมายืนให้เรียบร้อยก็พอทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้นะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงกลมวงใหญ่เลยค่ะวงใหญ่เลยค่ะมาเลยค่ะจับเลยค่ะลูกสาวจับเลยเวลาเราจับมือกันเป็นวงกลมพยายามอย่าไปชนกับเก้าอี้เพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็ได้นะคะจากนั้นให้เด็กๆปล่อยมือรอบนี้คุณครูแพรขอผู้นำเป็นใครดีนะขอเป็นฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหาผู้นำได้เลยนะคะต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางและผู้ตามทำท่าตามผู้นำนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเคลื่อนไหวได้ค่ะเก่งมากให้ตรงจังหวะด้วยนะจากนั้นเปลี่ยนผู้นำได้เลยค่ะเริ่มเลยตรงตามจังหวะได้

ันไหนดูสิมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันโอ้ท่าทางสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะดูซิว่าผู้นำคนต่อไปจะคิดท่าอะไรนะขอชื่นชมผู้ตามนะคะที่ทำท่าได้เหมือนกับผู้นำเลยค่ะ

คนต่อไปมาเลยค่ะตรงตามจังหวะหรือเปล่าคะเก่งมากพยายามเคลื่อนไหวให้ตามจังหวะนะคะเปลี่ยนมีเด็กๆคนไหนขยับเข้ามาใกล้ตรงกลางวงเกินไปหรือเปล่านะเริ่มเลยค่ะ

ยอดเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองไม่นั่งใกล้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกตรงนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วพี่ปั้นทางนี้ได้ครับเก่งมากค่ะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปนะคะคุณครูแพรอยากขออาสาสมัครนะคะมาช่วยคุณครูแพรในการคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะอะไรนะคะนวดแขนกี่ครั้งดีคะข้างละ10ครั้งนะคะขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้นะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะนวดไปพร้อมๆกันเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปหายเมื่อยหรือยังเอ่ยยังเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะขอให้เด็กๆปลายทางช่วยคิดบ้างดีกว่าเด็กๆปลายทางคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะชกขึ้นด้านบนแบบนี้โอ้กี่ครั้งดีคะ10ครั้งเช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งคัดสมาธิเอามือวางตักและหลับตาให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเดินนั่งได้เลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแต่ว่ามีบางคนยังไม่ตรงนะไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกกันได้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามกันไปใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะผู้นำนะคะก็สามารถคิดท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยส่วนผู้ตามนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราก็อยู่กันในหน่วยใหม่แล้วซึ่งหน่วยของเราคือหน่วยอะไรคุณครูแพรอยากให้เด็กๆนะคะลองสังเกตที่ป้ายนิเทศดูค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
1: ช้าง
0: โอ้เห็นช้างด้วยเห็นอะไรอีกคะ
2: เห็นปลาดุก
0: โอ้เห็นช้างเห็นปลาดุกด้วยอุ๊ยเห็นอะไรอีกคะ
2: ปลาท
0: ับ
2: ท
0: ิ
2: ม
0: เห็นปูเห็นปลาทับทิมเห็นอะไรอีกลูก
2: หอย
0: อ๋อมีหอยด้วยมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีกุ้งมีกระต่ายด้วยเห็นอะไรอีกคะ
2: ล
0: ิ
2: ง
0: สิงโตแล้วก็มีลิงมีตัวอะไรอีกอ๋อกระต่ายนะไปแล้วเห็นอะไรอีกคะ
2: มีหมี
0: ด้วยมีนกแล้วก็มีสุนัขด้วยแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยอะไรคะ
2: สัตว
0: ์ถูกต้องเลยเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองเด็กๆอ่านชื่อหน่วยตามคุณครูแพรนะคะหน่วยสัตว์น่ารู
2: ้
0: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนกันในหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประเภทของสัตว์แต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์คุณครูแพรก็มีเพลงมาพาเด็กๆร้องด้วย

0: เรามาดูเพลงกันเลยค่ะชึบนี่เลยเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะอ่านเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ชื่อเพลงให้เด็กๆฟังก่อนว่าคือเพลงอะไรนะคะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงช้างบ่างชะนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ยเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะสัตว์นั่นเองต่อไปนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้นะคะ
1: เพลง
0: สัตว์บก
1: ส
0: ั
1: ตว์บก
0: สัตว์น้ำ
1: ผ
0: ู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: สีนวล
1: ร
0: ั
1: ตนส
0: ุ
1: วรรณ
0: ปลาปูกุ้งหอย
1: อ
0: ี
1: กเต
0: ่
1: าจระเข้
0: เป็นสัตว์น้ำทะเล
1: น
0: ้
1: ำจืดก
0: ็
1: ม
0: ี
1: เส
0: ือ
1: เก
0: ้
1: งกวางล
0: ิ
1: ง
0: ช้างบ่างชะนี
1: แมวหมาหม
0: ี
1: ล
0: ้
1: วนเป
0: ็
1: นส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: บกเอ
0: ้
1: ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะรอบต่อไปนะคะคุณครูแพรจะร้องเพลงนี้ให้ฟังดูซิว่าเพลงนี้นะคะร้องอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะปลาปูกุ้งหอย

0: พร้อมไหมคะพอนะคะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆร้องและให้เด็กๆนะคะร้องตามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปลาปูกุ้งหอย
1: ปลาปูกุ้งหอย
0: อีกเต่าจระเข
1: ้อีกเต่าจระเข้
0: เป็นสัตว์น้ำทะเล

0: ล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ย
1: ล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ย
0: อุ๊ยเก่งมากๆเลยรอบต่อไปเรามาร้องพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะปาป

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้จากที่เรานะคะร้องเพลงไปคุณครูแพรอยากถามจังเลยว่าตัวหนังสือสีแดงนี้คือคำว่าอะไรคะอุ๊ยเก่งจังเลยสัตว์บกถูกต้องเลยค่ะแล้วตัวหนังสือสีฟ้าล่ะคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วสัตว์บกจากในเพลงมีตัวอะไรบ้างสัตว์บกนะจากในเพลงมีตัวอะไรบ้าง
1: ม
0: ีหมีมีอะไรอีก
1: ช้าง
0: ช้างมีตัวอะไรอีกคะ
1: ม้า
0: โอ้

0: ือว่าสุนัขนั่นเองแล้วก็มีอะไรคะ
1: สิงโต
0: โอ้ในเพลงมีสิงโตด้วยหรอเป็นเสือหรือเปล่าเสือนะนี่เสือเห็นไหมคะแล้วสัตว์น้ำล่ะมีตัวอะไรบ้าง
1: ปลาม
0: ีปลา

0: เลยค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าสัตว์บกคืออะไรรู้ไหมคะไหนใครลองออกมาตอบคำถามคุณครูแพรหน่อยสิอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะรู้ไหมนะว่าสัตว์บกคืออะไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะเชิญเลยพี่อนนท์คะจากความคิดของพี่อนนท์เนี่ยพี่อนนท์คิดว่าสัตว์บกคืออะไรคะ
1: มันอยู่ในน้ำไม่ได้เพราะว่าอย่างมันจะตาย
0: อ๋อก็คือสัตว์คะที่ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แล้วอยู่ที่ไหนได้ล่ะคะ
1: บกได
0: ้อ๋ออยู่บนบกได้นั่นเองแล้วเป็นอย่างไรคะสัตว์บกเนี่ย
1: สัตว์บกแล้วก็มันก็หากินได
0: ้หาอาหารกินได้ด้วยแล้วหาอาหารที่ไหนล่ะลูก
1: รอบๆอ่ะ
0: อ๋อที่รอบๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยค่ะแล้วสัตว์น้ำล่ะคะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะจากความคิดของพี่นิลินนะคะพี่นิลินคิดว่าสัตว์น้ำคืออะไรคะ
2: สัตว์น้ำเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำค่ะ
0: อ๋อเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำแล้วเป็นอย่างไรคะ
2: ถ้าเกิดเราพาสัตว์น้ำไปอยู่ที่บนบกมันจะตายค่ะ
0: อ๋อถ้าสัตว์น้ำนะคะอยู่บนบกก็คือสัตว์น้ำก็อาจจะตายได้เพราะขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะสัตว์นะคะก็อยู่รอบๆตัวเราเลยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าวันนี้นะคะประเภทของสัตว์ที่คุณครูแพรจะนำมาสอนเด็กๆนะคะก็มีประเภทหลักๆเลยก็คือสัตว์บกกับสัตว์น้ำนั่นเองค่ะสัตว์บกอย่างที่เพื่อนๆบอกเลยนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกใช้ชีวิตอยู่บนบกนะคะหรือแม้กระทั่งหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองแล้วถ้าเอาสัตว์บกเนี่ยไปอยู่ในน้ำนานๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วก็อาจจะตายได้เลยนะคะเพราะว่าสัตว์บกนะคะจะสามารถหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองแล้วสัตว์น้ำนะคะก็คือสัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเลยอาศัยอยู่ในน้ำและสามารถหายใจได้ในน้ำด้วยถ้านำสัตว์น้ำขึ้นมาอยู่บนบกนานๆจะเป็นอย่างไรล่ะคะตายเช่นเดียวกันเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะแต่ว่าต่อไปคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยแต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพรขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมของคุณครูแพรนั่นเองกิจกรรมนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะนำภาพสัตว์ไปติดที่ชาร์ตจำแนกประเภทของสัตว์ค่ะชาร์ตจำแนกประเภทของสัตว์นะคะก็มีนี่เลยค่ะตรงที่เป็นสัตว์บกตรงนี้นะคะที่อยู่อาศัยของสัตว์บกนั่นเองแล้วก็ส่วนของน้ำนะคะก็คือเป็นต้องติดสัตว์น้ำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะขออาสาสมัครนะคะออกมาหยิบภาพสัตว์แล้วนำมาติดให้ถูกต้องหน่อยค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทางนี้เลยครับเลือกสัตว์มา1ตัวเลยครับพี่ภาคินโชว์เพื่อนๆหน่อยพี่ภาคินเลือกตัวอะไรมาครับ
3: ลิง
0: ตัวอะไรนะคะ
3: ลิง
0: อ๋อเลือกลิงมานี่เองแล้วพี่ภาคินคิดว่าลิงเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
3: สัตว์บก
0: ทำไมพี่ภาคินถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
3: เดี๋ยวถ้าลิงอยู่ในน้ำมันจะตาย
0: อ๋อเพราะว่าลิงไม่สามารถหายใจในน้ำได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วอ่ะพี่ภาคินลองไปติดดูสิคะว่าติดตรงไหนดีโอ้พี่พาคินขยับมาทางนี้เลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
4: ถูกต้องค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะสัตว์ของเรายังไม่หมดยังมีเยอะเลยไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรติดบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคหยิบได้เลยค่ะอยากติดสัตว์ตัวไหนยิ้มได้เลย

0: พี่พีคพี่พีคจับมือข้างเดียวก็ได้ลูกพี่พีคเลือกตัวอะไรมาคะ
1: ปลาค่ะ
0: ปลาพี่พีคคิดว่าปลาเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่พีคถึงคิดว่าเป็นสัตว์น้ำคะ
1: เพราะว่าถ้ามันอยู่บนบกมันจะตายค่ะ
0: เพราะว่าถ้าอยู่บนบกจะตายนั่นเองเพราะว่าไม่สามารถหายใจได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลาหายใจได้ที่ไหนคะ
1: ในน้ำค่ะ
0: ในน้ำนั่นเองไหนดูซิว่าพี่พีคจะติดถูกหรือเปล่าทีนี้พี่พีคขยับทางด้านนี้เลยถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปไหนดูซิฝั่งนี้บ้างขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกมา1ตัวเลยค่ะโชว์เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่น้ำหวานหยิบตัวอะไรมาคะ
1: ปูค่ะ
0: ปูแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่น้ำหวานถึงคิดว่าปูเป็นสัตว์น้ำคะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่บนบกเดี๋ยวมันจะตายค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าปูเนี่ยก็สามารถเดินมาเล่นบนบกได้แต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำจะดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนพี่น้ำหวานลองไปติดดูสิคะทีนี้พี่น้ำหวานขยับทางนี้นิดนึงถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: โอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญเลือกมา1ตัวเลยค่ะทีนี้พี่ใบบุญโชว์ให้กับเพื่อนๆดูสิพี่ใบบุญหยิบตัวอะไรมาคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: หยิบกระต่ายขึ้นมาพี่ใบบุญคิดว่ากระต่ายเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์บกค่ะ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
1: เพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันก็จะตายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะว่ากระต่ายสามารถหายใจได้นะคะเมื่ออยู่บนบกแต่ถ้าไปอยู่ในน้ำอาจจะขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนพี่ใบบุญลองไปติดดูสิคะทีนี้พี่ใบบุญขยับให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะขยับทางด้านนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต
0: ้
2: องค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปขออีกขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยพี่ต้นน้ำเลือกเลยครับโอ้โหพี่ต้นน้ำชูให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ต้นน้ำเลือกตัวอะไรมาครับ
3: หมา
0: สุนัขนั่นเองแล้วพี่ต้นน้ำคิดว่าสุนัขเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
3: สัตว์บก
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
3: แล้วถ้ามันอยู่ในน้ำนานๆแล้วมันจะตาย
0: มันจะตายเพราะว่ามันขาดอาหารขาดอากาศหายใจใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วบ้านพี่ต้นน้ำเนี่ยเลี้ยงสุนัขไหมครับ
3: ไม่ได้เลี้ยง
0: อ๋อไม่ได้เลี้ยงนั่นเองแต่ว่าหลายบ้านที่เลี้ยงสุนัขใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นควรเอาสุนัขเนี่ยไปติดที่ตรงไหนดีนะทีนี้พี่ต้นน้ำขยับมาทางนี้ถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยังเหลือสัตว์อีกเยอะเลยค่ะขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ออมทรัพย์เลือกสัตว์มา1ตัวเลยค่ะหูพี่ออมทรัพย์เลือกตัวอะไรมาคะเนี่ย
1: ปลาดุกค่ะ
0: ปลาดุกนั่นเองปลาดุกเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
1: สัตว์น้ำค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าอยู่ด้านบนมันจะตายค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าอยู่บนบกปลาดุกอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนดูซิว่าพี่ออมทรัพย์จะติดถูกหรือเปล่า

0: พี่อมทรัพย์ขยับทางด้านนี้นิดนึงค่ะลูกเพื่อนๆคะพี่อมทรัพย์ติดถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อมทรัพย์หน่อยโอ้ต่อไปก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยทางนี้เลยค่ะพี่ปริมเลือกมา1ตัวเลยค่ะโอ้โหพี่ปริมถือเลยค่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยพี่ปริมเลือกตัวอะไรมาลูก
2: ช้าง
0: ช้างพี่ปริมเคยเห็นช้างไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เคยเห็นที่ไหนคะ
2: เคยเห็นที่สวนสัตว
0: ์เคยเห็นที่สวนสัตว์นั่นเองแสดงว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
2: สัตว์บก
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นสัตว์บกคะ
2: เพราะว่าถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะตาย
0: อ๋อเพราะว่าช้างถ้าอยู่ในน้ำนานจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็ตายได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยไหนลองดูซิว่าพี่ปิมจะติดถูกหรือเปล่าขยับมาทางนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหเด็กห้องนี้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ร่วมกันตอบด้วยแล้วก็ตอบถูกด้วยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะต่อมายังเหลือสัตว์อีกดูซิขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยพี่โอติเชิญเลยค่ะทีนี้พี่โอติขยับมาทางนี้เลยลูกโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับพี่โอติเลือกสัตว์อะไรมาคะ
3: สิงโตครับ
0: สิงโตพี่โอติคิดว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำครับ
3: สัตว์บกครับ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะว่าถ้าสิงโตอยู่ในน้ำก็จะไม่มีอากาศหายใจครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะดังนั้นนะคะสิงโตก็จะใช้ชีวิตแล้วก็อาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลยไหนพี่โอติคะลองไปติดดูสิติดถูกหรือเปล่านะทีนี้พี่โอติขยับมาทางด้านนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะต่อไปยังเหลืออีก3ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พี่ปังหอมเลือกตัวนี้มาอ่ะพี่ปังหอมชูให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกพี่ปังหอมเลือกอะไรมาคะ
4: หอยค่ะ
0: เลือกหอยมาหอยเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
4: สัตว์น้ำค่ะ
0: เป็นสัตว์น้ำนั่นเองเพราะว่าพี่ปังหอมเคยเห็นหอยที่ไหนลูก
4: ในน้ำค
0: ่
4: ะ
0: ในน้ำนั่นเองค่ะไหนลองไปติดสิคะว่าติดถูกหรือเปล่าโอ้โหอ่ะพี่ปังหอมขยับทางด้านนี้ถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยเหลืออีก2ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่อ่างเปาค่ะเชิญเลยค่ะพี่อ่างเปาเลือกเลยค่ะพี่อ่างเปาเลือกตัวอะไรมาคะ
5: กุ้งค่ะ
0: กุ้งเป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำคะ
5: สัตว์น้ำค่ะ
0: ทำไมพี่อ่างเปาถึงคิดว่ากุ้งเป็นสัตว์น้ำคะ
5: ถ้ามันอยู่บนบกมันจะตาย
0: แล้วถ้าอยู่ในน้ำล่ะคะ
5: จะไม่ตาย
0: จะไม่ตายเพราะว่ากุ้งอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ไหนลองไปติดดูสิคะว่าถูกหรือเปล่าขยับให้มันติดได้เลยค่ะโอ้ไหนดูสิชึบพี่อ่างเปาขยับทางด้านนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยทางนี้ขยับอีกค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อังเปาหน่อยค่ะเหลืออีก1ตัวคุณครูแพรขอเป็นพี่ขวัญเอ้ยค่ะเชิญเลยหยิบได้เลยค่ะตัวสุดท้ายแล้วพี่ขวัญเอ้ยหยิบตัวอะไรมาคะเนี่ย
6: หมี
0: พี่ขวัญเอ้ยเคยเห็นหมีไหมคะ
6: เคย
0: เห็นที่ไหนคะ
6: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์แล้วหมีเนี่ยอาศัยอยู่บนบกหรือว่าในน้ำคะ
6: บนบก
0: แล้วถ้าหมีไปอยู่ในน้ำนานๆจะเป็นอย่างไรคะ
6: ต ตาย
0: ตายเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าเขาไม่มีอากาศหายใจ
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหายใจในน้ำได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ไหนพี่ขวัญเอ๋ยลองไปติดหน่อยสิคะว่าติดตรงไหนดีทีนี้พี่ขวัญเอ๋ยขยับขยับตรงนี้ก็ได้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะสามารถที่จะติดจำแนกประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องเลยและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถบอกได้ด้วยว่าสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะคะมีตัวอะไรบ้างเราลองมาทบทวนกันค่ะสัตว์บกที่เด็กๆเพิ่งติดไปมีตัวอะไรบ้างคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายสิงโต
1: ม
0: ีแล้วก
1: ็
0: ช้าง
1: หมา
0: หรือว่าสุนัขนั่นเองแล้วก็
1: ล
0: ิงแล้วเรามาดูสัตว์น้ำบ้างว่าเพื่อนๆติดตัวอะไรไปบ้างตัวอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาแล้วก
1: ็
0: ปูหอยกุ้งปลาดุกนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะหรือว่าสัตว์เหล่านี้นะคะก็อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่สามารถหายใจใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะหรือว่าอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนสัตว์บกนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกหรือว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่นะคะอยู่บนบกนะคะหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองค่ะในเด็กเก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกันต่อไปกันเลยค่ะ
1: yeah!

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

Mm-hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจมากๆมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะนำมือขึ้นมาเลยค่ะนิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: 3กิจกรรมพิมพ์ภาพมือเป็นปูค่ะและ4กิจกรรมฉีกกระดาษเป็นรูปสัตว์และต่อเติมนั่นเองค่ะน่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกิจกรรมที่3ก่อนเลยก็คือพิมพ์ภาพมือเป็นปูนั่นเองมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยดินสอค่ะ

0: ต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะนี่เลยถัดมานะคะก็จะเป็นแผ่นรองนุ่มค่ะเด็กๆชึบนี่เลยค่ะแผ่นรองนุ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะไว้สำหรับในการพิมพ์ภาพนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะชึบฟองน้ำนะคะสำหรับพิมพ์ภาพค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะได้เลือกสีอะไรมาคะสีแดงนั่นเองเพราะว่าเราจะพิมพ์ภาพปูคุณครูแพรเลยอยากเลือกสีแดงมาให้กับเด็กๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถเลือกสีอื่นได้นะคะตามที่คุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมมาได้เลยต่อมาค่ะก็เป็นผ้าเช็ดมือไว้สำหรับทำอะไรคะเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรนะคะจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ชมกันค่ะอันดับแรกเลยเราจะต้องเขียนอะไรก่อนชื่อนะคะถ้าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้อาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะก็จะใช้มือนะคะในการพิมพ์ลงไปที่ฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะชึบกดลงไปเลยค่ะชึบชึบชึบจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะพิมพ์ลงไปที่กระดาษ100ปอนด์ค่ะแบบนี้เลยกดลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแบบนี้จากนั้นนะคะคุณครูแพรก็ใช้ผ้าเช็ดมือหรือว่าถ้าเด็กๆนะคะคิดว่ามือนะคะยังไม่สะอาดดีอาจจะไปเข้าห้องน้ำล้างมือได้ค่ะชึบอีกข้างหนึ่งครูแพรก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะชึบชึบชึบจากนั้นคุณครูแพรก็ทาบไปอีกค่ะพิมพ์ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยปูมีกี่ขาคะเด็กๆขามีกี่ขารู้ไหมมี8ขาไหนลองนับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 8ขาหรือยังคะ8ขาแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพมือเป็นปูนั่นเองกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมฉีกกระดาษเป็นรูปสัตว์เดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตให้เด็กๆได้รับชมค่ะชึบนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษ A4 ค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยชึบถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ไม้ทากาวค่ะและถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้ผ้าเช็ดมือค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมกันเลยอันดับแรกเลยเราต้องทำอย่างไรคะเขียนชื่อก่อนเลยค่ะถ้าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้ก็สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษสีค่ะก่อนที่คุณครูแพรจะทำนะคะคุณครูแพรจะคิดออกแบบก่อนว่าคุณครูแพรอยากจะฉีกกระดาษเป็นสัตว์อะไรดีนะเอ๊ะคุณครูแพรคิดออกแล้วคุณครูแพรก็จะใช้มือนะคะค่อยๆฉีกกระดาษค่ะอ นี่ครูแพ้ก็จะค่อยๆฉีกกระดาษออกมาชึบเศษกระดาษนะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ถ้าเด็กๆไม่ใช้แล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรคะทิ้งที่ไหนเอ่ยถังขยะนั่นเองครูแพ้ก็จะฉีกออกมาอีกชึบคุณครูแพรนะคะจะใช้นิ้วมือนะคะในการบังคับทิศทางแล้วก็ค่อยๆฉีกออกมาแบบนี้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะในขณะที่เด็กๆฉีกชึบเด็กๆสงสัยไหมว่าคุณครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรคิดว่าครูแพรจะทำเป็นตัวอะไรคะฮึตัวอะไรนะจิงโจ้เหรอใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าชึบชึบตัวอะไรนะชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีอื่นด้วยนี่นะคะคุณครูแพรก็จะใช้นิ้วค่อยๆฉีกไปเลยที่คุณครูแพรฉีกไว้เพราะว่าคุณครูแพรเนี่ยออกแบบแล้วก็คิดในหัวคุณครูแพรแล้วว่าคุณครูแพรอยากจะทำเป็นรูปอะไรใช่หรือเปล่าเอ๊ใช่หมีหรือเปล่านะชิปจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กาวเพื่อที่จะติดประกอบครูแพรก็จะติดลงไปเลยชึบเราสามารถทากาวที่กระดาษแล้วนำมาติดได้นะคะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆติดลงไปเลยชึบเด็กๆสามารถที่จะออกแบบเป็นตัวสัตว์อะไรก็ได้ที่เด็กๆต้องการเลยนะคะตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะนี่คุณครูแพรก็จะออกแบบเมื่อเด็กๆนะคะได้ฉีกกระดาษเป็นตัวสัตว์ที่เด็กๆต้องการเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถต่อเติมโดยใช้อะไรคะถูกต้องเลยเราจะได้รู้ว่าสัตว์เราเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนเด็กๆก็ต่อเติมมาได้เลยนะคะชึบจากนั้นคุณครูแพ้ก็จะใช้เป็นสีเทียนในการต่อเติมอีกรอบนึงชึบต่อจากนั้นนะคะคุณครูแพ้ก็จะต่อเติมเลยการต่อเติมตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเด็กๆอยากจะต่อเติมเป็นแบบไหนก็ได้กิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: ไม่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือ1มุมหนังสือค่ะ

0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้เดินสังเกตเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยในวันนี้พี่ข้าวหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะไหนดูซิเชิญเลยค่ะโอ้โหอะไรนะเพื่อนๆรอลุ้นอยู่ค่ะมาเลยโอ้พี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะพี่ข้าวหอมคะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะพิมพ์ภาพจากอะไรคะ
1: สี
0: น้ำใช่ไหมคะใช้อะไรพิมพ์ล่ะคะ
1: มือ
0: ใช้มือแล้วพิมพ์ภาพเป็นรูปอะไรคะ
1: ปู
0: รูปปูนั่นเองพี่ข้าวหอมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบนะคะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเหมือนปูจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะพี่มาลิเชิญเลยไหนวันนี้พี่มาลินำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะค่ะคุณครูแพรถือผลงานให้แล้วพี่มาลิถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: กิจกรรมใหม
0: ่ทำอย่างไรคะ
3: ฉีกกระดาษ
0: เป็นรูปอะไรคะเนี่ย
3: เป็นรูปลิง
0: เป็นรูปลิงแล้วอยู่ที่ไหนคะลิงตัวนี้อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่สวนสัตว
0: ์อ๋ออยู่ที่สวนสัตว์นั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่มาลีอยากจะต่อเติมตรงไหนไหมเอ่ย
3: เติมนก
0: อ๋ออยากเพิ่มนกเข้าไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรให้พี่มาลีเพิ่มเติมตกลงไหมคะ
3: ตกลงค่ะ
0: ตกลงค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
4: ไม่หมดเลยค
0: ่
4: ะ
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน่ารักนั่นเองคุณครูแพรก็เห็นด้วยเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปขอคนสุดท้ายค่ะขอเป็นพี่แสนดีค่ะในวันนี้พี่แสนดีมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะโอ้อะพี่แสนดีถือไม้เลยวันนี้พี่แสนดีทำผลงานอะไรมาคะเนี่ย
5: สีเทียนค่ะ
0: วาดรูปด้วยสีเทียนนั่นเองพี่แสนดีวาดรูปอะไรมาคะ
5: หนูวาด

0: เป็นคนเลี้ยงแมว
1: อ๋อเป็นคนเลี้ยงแมวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเลี้ยงอะไรอีกคะ
0: แล้วก็เลี้ยงสิงโต
1: อ๋อเลี้ยงสิงโตด้วยแล้วมีคุณครูแพรเห็นว่ามีสุนัขด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่มีเป็นแมวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแมวนั่นเองแล้วพี่แสนดีชอบผลงานของตัวเองไหมเอ่ย
0: ชอบค่ะ
1: ชอบใช่ไหมคะเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
1: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะชอบอะไรนะครับ
3: ตรงพ
1: ระ
3: อาท
1: ิตย์อ๋อตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรลูกมันสมจริงนั่นเองแล้วคุณครูแพรก็ขอชื่นชมการระบายสีของพี่แสนดีด้วยเพราะว่าพี่แสนดีนะคะระบายสีได้สวยงามมากๆเลยระบายสีได้เต็มหน้ากระดาษเลยใช่ไหมคะลูกแล้วก็สามารถที่จะแบ่งองค์ประกอบนะคะได้อย่างสมจริงเลยว่าข้างบนนี้นะคะเป็นท้องฟ้าแล้วด้านล่างนี้นะคะก็เป็นในส่วนของพื้นดินนั่นเองแล้วก็มีรายละเอียดมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนค
0: ่ะแล้วต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรู้จากการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมจับคู่ภาพส่วนของสัตว์ที่ซ่อนกับภาพเต็มชื่อเกมน่าสนใจไหมคะเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมของเรานะคะจะมีภาพหลักก็คือเป็นภาพสัตว์นะคะที่ซ่อนแอบเด็กๆอยู่ต่อมานะคะก็คือชิ้นส่วนของเกมซึ่งเป็นภาพสัตว์ที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมและให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะคุณครูแพรจะไม่กระจายหมดนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนของเกมนะคะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆมีเวลาในการเล่นเกมน้อยเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอขยับให้เด็กๆนะคะจะได้สังเกตได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะชิปนี่เลยเอาละค่ะเรามาดูกันที่ภาพแรกนะคะเด็กๆขะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: หนู
0: เหรอคะบางคนนะคะบอกว่าเป็นหนูนั่นเองค่ะหนูที่ซ่อนอยู่ในกระป๋องใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วแต่ว่าเราจะนำภาพอะไรมาวางจับคู่ล่ะคุณครูแพรขออาสาสมัครมาสิมาช่วยคุณครูแพรหน่อยค่ะขอเป็นพี่ BM ค่ะเช่นเลยค่ะเราจะนำภาพสัตว์ตัวไหนคะไปจับคู่กับภาพสัตว์ที่ซ่อนอยู่คะถ้าได้แล้ววางชิดกันเลยถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง

0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่บีเอ็มหน่อยสัตว์ตัวต่อไปไหนดูสิเอตัวอะไรนะใช่หรือเปล่าไหนขออาสาสมัครลองมาตอบสิขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคิดว่าสัตว์ตัวนี้คือตัวอะไรคะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: สังเกตจากอะไรคะเพราะว่าที่หางเหมือนกันไหมคะสีเหมือนกันเลยแล้วก็หางเหมือนไก่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วก็เลยเป็นไก่นั่นเองปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: อบมาตัวอะไรลูก
1: เสือ
0: ใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรคะแล้วต่อมาล่ะคะ
1: สิงโต
0: รู้ได้ไงว่าเป็นสิงโตคะแต่ตัวนี้ก็มีหางอ่ะทำไมตัวนี้ไม่ใช่สิงโตคะ
1: ม
0: ัน
1: คือหัวอันนี้เป็นสิงโต
0: ของโตตัวนี้อ๋อพอหนูเห็นว่าสิงโตเนี่ยมันมีแผงคอใช่ไหมแล้วถ้ามันหลบอยู่อย่างเงี้ยหนูรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยจะต้องเป็นเสือแล้วอันนี้จะต้องเป็นสิงโตเพราะว่ามันหลบอยู่ไงเพราะว่าสิงโตเนี่ยหางตรงปลายหางเขาเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะต่อมาค่ะกระรอกสังเกตจากอะไรว่าเป็นกระรอก
1: หาง
0: ใหญ่ๆเป็นพุ่มๆเลยต่อมาร ู้ได้ไงว่าเป็นลิงคะหางมันยาวด้วยใช่ไหมคะต่อมาค่ะ
1: ช้าง
0: รู้ได้ไงว่าเป็นช้างคะ
1: เพราะว่ามันมีลำตัวกะโบมา
0: ขาเขาใหญ่ไหมล่ะ
1: ใหญ่
0: เล็บสีอะไร
1: สีขาว
0: ต่อมา

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: สัตว์ค่ะ
0: แล้วประเภทของสัตว์มีอะไรบ้างคะ
1: สัตว์บกสัตว์น้ำค่ะ
0: สัตว์บกเป็นอย่างไรคะ
1: สัตว์บกมีกระต่ายค่ะ
0: อ๋อมีกระต่ายก็คืออาศัยอยู่บนบกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสัตว์น้ำล่ะคะ
1: มีปลาค่ะ
0: มีปลาก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกนะคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามไปเด็กๆสามารถเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์ค่ะเด็กๆสามารถจำแนกได้ว่าสัตว์บกมีอะไรบ้างและสัตว์น้ำมีอะไรบ้างซึ่งสัตว์บกนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกนะคะหรือว่าหายใจได้เมื่ออยู่บนบกนั่นเองส่วนสัตว์น้ำนะคะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยนะคะอยู่ในน้ำและใช้ชีวิตนะคะอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะสามารถหายใจได้ในน้ำนั่นเองต่อมาค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ตั้งใจและมีความพยายามในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยในส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้และสามารถแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆได้เล่นร่วมกันได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล
0: ้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย
3: สวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Oh.

นาฬิกาเรือนไหนที่เป้ๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้ๆจอมซนทำเสีย

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
2: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจีจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ
3: ิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
2: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: จิ๊บจิ๊บจิ
1: ๊บเย
0: ้อ๋อที่แท้ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
4: ฟาฟา
3: ฮะ
4: เสียงวัว
5: ม
3: อม
5: ามอมอม
3: อมอมาม
5: าม
3: อมอ
6: ฟาฟาเก่งจังเลย
7: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
3: เสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: ไหนรับบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
3: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
3: ลา
0: เสียงสูง
3: ลา
0: เสียงต่ำ
3: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

หรือลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: เป็นไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: เอ๋รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขาหนาฟ้าฟ้า
3: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
4: เฮ้ยฟ้าฟ้า
3: เฮ้ยฟ้าฟ้า
0: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะเขาอาจจะเป็นการรบกวนเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ล่ะค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะคะพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะคะประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city
1: น
0: ะฮะใช่หรือสมาร์ทการ์ดทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่าสมาร์ทเทมโพ

0: Temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ Smart Temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้กระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือสมาร์ทเทมเพิลที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค
1: ือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทีนี้เราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบสมาร์ทเทมเพิลมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีวัดอยู่เพียงแค่50ไร่ดังนั้นถ้า50ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้นสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคําว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทําสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมีย กตัวอย่างเช่นวัดชนประทาน50ไร
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่วันนี้เราใช้ระบบคําว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้สระน้ําก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจําเป็นต้องทําวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
0: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน
1: ์
0: เป็นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียงมีพื้นที่เท่าไหร่ทําเท่านั้นแต่ว่ามันต้องกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ยกตัวอย่างเช่น
0: เจ้าค่ะ
1: อาคารจอดรถเนี่ยเราใช้พื้นที่ของเดิมมีอยู่3ไร่ครึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
0: ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
1: จอดรถได้700กว่าคันอ่ะ
0: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับหลวงพ่อ
1: เมื่อก่อนมันไม่มีที่จอดต้องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5ชั้นก็ได้17ไร่ครึ่งอ่ะ
0: พื้นที่ที่ได้รับ
1: ได้รับ17ไร่ครึ่ง
0: ค่ะ
1: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ์ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัดชนประทานเนี่ยแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
0: ๆ
1: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น 7-800 คนอ่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับเขาถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
0: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
1: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3ไร่ครึ่งขึ้นไป5ชั้นได้อีก17ไร่ครึ่ง
0: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ

0: ไม่ต้องต
1: ้
0: นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสียสองอาคารนี้ได้ไปกี่ไร่แล้ว
1: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
1: ค่ะ
0: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชนประทาน4 5แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลัก4เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวทีเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้นสองไร
1: ่
0: สองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
1: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
0: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู
1: ่
0: นี่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ป่าในเมืองมันต้องเกิด
1: ค่ะ
0: อย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพนี่ทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
1: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
0: 20ฮะ
1: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
0: ไม่เห็นอ่ะ
1: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
0: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทําเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่าให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
1: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะวัดชลประทานก็มีแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีอยู่ประมาณ20ศาลาในการที่เราจะไว้ศพแล้วก็นำไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
0: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเล็กแต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
1: 20ศาลาอยู่ในหลัก
0: ไม่ใช่หลังเดียว
1: หร
0: ือครับมันของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
1: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
0: พื้นที่มีอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องทํา
1: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาชาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่มั้ยฮะในการบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
0: ตรงนี้สําคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คําว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั้นการที่เราทําเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
1: ค่ะ
0: งั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนที่1เรียกว่าพุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องทําบริการตรงนี้ทุกเรื่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เป็นคําตอบของชาวบ้านที่คําตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพจึงมีความสะดวกสบายตั้งแต่เรื่องของการมาเข้าวัดอันแรกก็คือปฏิสันถารพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยเราก็นํามาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย
1: ร่มเย็นต้นไม้เยอะ
0: ทีนี้พอได้ตรงนั้นปั๊บเขาก็จอดรถในเป็นที่เป็นทาง
1: ค่ะ
0: ก็เ

0: คือขึ้นที่จรดแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปไหนอ่ะตามเจตนาของเขา
1: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
0: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ที่จะทำให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่หนึ่ง

0: ไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวก
1: ค่ะ
0: ให้ได้
1: ใช้ไอทีใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างนั้นแหละ
0: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของสามมิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
1: ๆตื่นตาตื่นใจ
0: ถูกต้อง
1: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ทีนี้โซนที่สองเขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือนึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่า
1: ธรรมชาติ
0: ฉันวัดชนประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายข้างนอกถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
1: ที่เรานั่งอยู่ตรงน
0: ี้
1: เ
0: รานั่งตรงนี้เนี่ยคือธรรมานุภาพ
1: ลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชลประทานนะ
0: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมแล้วก็มีที่สำหรับประกอบอาหารวัดชลประทานจึงขอเป็นศูนย์กลางในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
1: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
0: ไม่ต้อง
1: กระเพาะปลา
0: ไม่ต้องทั้งสิ้น
1: มาทานร่วมกัน
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไมช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโลงอีกด้วยนะ
1: ค่ะโลงศพเหรอครับ
0: โลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการย้ายเขาพบคำว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
1: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได้
0: ทั้งยากร้ายไม่ยากร้ายยากร้ายแน่นอนเลยยากร้ายเป็นโควิด
1: อ
0: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
0: ตลอดเลย
1: ตลอด
0: จนกระทั่งเมนพังก็ช่างไปซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตไม่ได้ต้องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใจใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่3คือเขตสังขานุภาพ
1: สังขานุภาพ
0: สังขานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังขานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
1: ค่ะ
0: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนของอุบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว72ห้องหรือ72หลัง
1: 72กุฏิอย่างนั้น
0: 72กุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลังจึงทำให้เห็นว่านี่คือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
1: นี่คือในส่วนการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามี ส่วนที่ต่อ

0: ยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือสมาร์ทคัลเจอร
1: ์
0: วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
1: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒนธรรมแต่การรักษาต้องมองออกว่าวัฒนธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญในหมู่คณะนะอย่าให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาย่ำยีวัฒนธรรม
0: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องต้องมี4คำพูดต่อไปนี้
0: เจ้าค่ะ
1: 1ต้องเป็นระเบียบ
0: ต้องเป็นระเบียบ
1: 2ต้องเรียบง่าย3ต้องประหยัด4เป็นประโยชน์และ5ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย
0: เป็นระเบียบเรียบง่าย
1: ประหยัด
0: ประหยัด
1: ประโยชน
0: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
1: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
0: เจ้าค่ะ
1: ดังนั้นการบวชวัดชนประธานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครสมัครแล้วก็ต้องมาสอบสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
0: นุ่งขาวห่มขาวก่อนใช่มั้ยที่นี
1: ่แล้วก็บวชวันรุ่งเช้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีต้องไปทําเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทําให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
0: ม
1: ต้องแก้หรืองานศพ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากเท่าไหร่ก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาใช้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการรำหน้าเมนไม่มีการจุดพลุไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเติมเข้ามาเมื่อไหร่คนที่หนักที่สุดคือเจ้าภาพศูนย์เสียชีวิตไม่พอทำไมเราไม่ชวนกันให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจล่ะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกอ่ะ
0: ค่ะ
1: พอสูญเสียทรัพย์สินเขาก็ต้องกลายไปเป็นว่าจัดงานศพพบหนี
0: ้
1: จัดงานศพต้องกลายเป็นผู้มีภาระในเรื่องของคำว่าศูญเสียชีวิตไม่พอสูญเสียทรัพย์สินอีกวันเผาศพก็คือวันเผาทรัพย์อย่างนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วมันเป็นเวรกรรมที่เข้ามาแอบแฝงในวัฒนธรรม
0: แสดงว่าถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของวัดชลประทานเราก็จะเน้นใน5ประการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะประหยัดเรียบง่ายเห็นสมประโยชน์ถูกต้องตามหลัก
1: พระธ
0: รรมวินัยนะฮะแล้วในกรณีนี้ยุคสมัยนี้ฮะหลวงพ่อโอ้โหเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเน้นในเรื่องวัตถุค่อนข้างจะมากกว่าก่อนเยอะมากตรงนี้มันเป็นความท้าทายหรือความยากไหมหลวงพ่อเหมือนเราต้องว่ายทวนน้ำอยู่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
1: เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจพี่น้องเราชาวพุทธวันปัจจุบันไม่มีทางออกฮะ
0: ค่ะ
1: คือไปตรงไหนก็ต้องยอมรับผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังคือต้องฟังทุกเรื่องที่เอามาเติมก็ไปเติมก็ไปเติมก็ไปเขาไม่รู้จะพึ่งใคร
0: เจ้าค่ะ
1: นั้นขอให้วัดเนี่ยจงเป็นที่พึ่งเขาเถอะพี่น้องชาวพุทธบอบช้ำกันมาพอควรงั้นวัดชนประทานวันนี้เราไม่เคยต้องไปบอกว่าอย่าทำเรื่องนั้นอย่าทำตรงนี้เขาเป็นปากเป็นเสียงกันเองอ่
0: ะ
1: เขาเห็นภาพแล้วบางคนถึงขนาดมาขอจองเพ พื่อทำศพที่วัดอาตมาก็ต้องบอกว่าโยมจองอะจองได้อ่ะแต่ว่าคนจองกับคนรับจองนี่ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันอันไม่ต้องห่วง
0: ไอ้โยมมีระบบเสียหลวงพ่อลงดิจิตอลลงคอมพิวเตอร์ไว
1: ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาให้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละถึงแม้วัตถุจะเจริญเท่าไหร่แต่วัตถุเจริญเราก็ไม่รังเกียจแต่ใช้เขาให้ถูกเถอะอย่ายับยีด้วยคำหมายว่าเราต้องอยู่กับวัตถุตามแบบที่เราต้องการไม่ใช่ตามแบบธรรมะที่แนะนำเรา
0: ตามแบบธรรมะ
1: ที่แนะนำ
0: นะคะคือหลายท่านอาจจะมีภาพจำนะครับว่าอุ๊ยวัดเนี่ยต้องสมถะนะต้องแบบเรียบง่ายนะวัดจะโก้หรูเอ๊จะได้ไหมนะคือไม่ได้หมายความว่าวัดชลประทานเราโก้หรูนะแต่ดูแล้วโอ้ก็ทันสมัยหลายอย่างนะเจ้าค่ะ
1: ในความตั้งใจจริงๆเราจะไม่ทำเราให้ไม่ร่วมสมัยคือวัดชลประทานสมัยหลวงพ่อร่วมสมัยมากนี้พอมาถึงเราในสมัยนี้คนมาตรูวัดเนี่ยเขามาด้วยความเจริญที่มันไหลบ่ามาสู่วิถีชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นเขามีรถอ่ะแต่เมื่อเขามีรถเขาเอารถมาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ร่วมสมัยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวัดชลประทานก่อนที่ปรับไปร่วมสมัยบริเวณโบสถ์บริเวณวัดไม่มีที่ตรงไหนเลยที่ว่างเว้นในต้นไม้อยู่ได
0: ้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการพัฒนาในอนาคตนะฮะในแนวคิดสมาร์ทเทมเพิลของหลวงพ่อวัดชลประทานของเราจะเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ
1: วัดชลประทานในการต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราถือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงน่ะเรื่องสำคัญที่สุด อะไรที่เราจะจัดการให้สมกับที่ต้องมองออกว่าเราไม่ใช่อยู่โดยที่บริโภคอย่างเดียวจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้อย่างเนี้ยทำไมมาถึงฤดูนี้แล้วต้นไม้ใบยังไม่โกรนน่ะ
0: เออใช่ปกติถ้าเป็นฤดูหนาวนี้มันจะแบบใบจะ
1: ร่วงหมดเลย
0: เลยแต่กิ่ง
1: อันนี้คือการที่เราร่วมสมัยที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความประพฤติเราเนี่ยต้องย้อนยุคความคิดเนี่ยต้องล้ำยุคนี่คือสมาร์ทเทมโปหมายความว่าเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติดันไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราขอคัดเลือกอ่ะถ้าสมัยเดิมเนี่ยเขาเอาต้นพิกลในวัดถึงถ้าเราพิกลทั้งหมดพิกลเนี่ยเขาถึงเวลาหักเขาก็จะหักถึงเวลากิ่งไหนเปราะเขาก็จะเปราะแล้วก็ใบเขาจะแน่นงั้นเราก็ต้องหาไม้ที่ไม้อะไรที่รู้สึกเข้าอยู่วัดมันน่าสนใจเช่นไม้ไทรต้นไทรใบดำเนี่ยเป็นไม้ที่น่าจะอยู่ในวัดมากเห็นบางคนกลัวว่ารากมันจะไปทำลายโอ้โหในกุฏิที่เราสร้างเราก็ต้องหาวิธีการที่กันเขาสิเขาจะต้องไปหากินเรามีวิธีไหนล่ะที่จะอยู่ร่วมกับเขาเขาอยู่ร่วมเราอ่ะงั้นวัดนี้พอออกจากกุฏิปั๊บจะมีต้นไม้ทั้งนั้นแหละแล้วไม้ที่เอาเข้ามามากไว้ในวัดเนี่ยก็คือต้นอโศกเหลืองนี่โดยมากเราจะได้ยินชื่ออโศกเหลืองยะลา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เมื่อเราเซิร์ชเข้าไปดูใน Google จะพบว่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่ก็อโศกเหลืองเชียงใหม่ถ้าไปอยู่อินโดก็อโศกเหลืองอินโดมาที่นี้ตั้ง 3-400 ต้นก็ขอให้ชื่อนั้นมามีส่วนกับวัดบ้างไม่ได้เหรอ
0: เป็นอโศกชลประทานเหรอเจ้าค่ะ
1: อโศกชน
0: เจ้าค่ะ
1: อโศกชนนี่คือสิ่งที่เรามีต้นอโศกเนี่ยมันไม่ทิ้งใบมันผลัดใบเรื่อย
0: เป็นความฉลาดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเหล่านี้ทั้งหมดคือ smart temple นั่นเองนะ
1: คือเราต่อไปข้างหน้าก็ยังต้องยืนอยู่บนคำว่าความประพฤติเราต้องย้อนยุคไปดูชีวิตของพระเจ้าไปดูว่าชีวิตเราอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับชีวิตเราไปอยู่กับพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัท4ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนะงั้นเราจะต้องมั่นคงในการที่จะประพฤติตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นญาติเราพี่น้องเราเขาเข้ามาวัดเราต้องประพฤติกับเขาตามแบบพระเจ้าให้ประพฤติ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนความคิดต้องล้ำยุคหมายความว่าสามารถที่เอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นความหมายของคําว่าดูแลให้รอบด้านตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพบว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเช่นเสาไฟก็จะมีนะถ้ากลางคืนจะเห็นเลยไฟจะเกิดแต่เราดูอย่างนี้ไม่เห็นนะ
0: ต้นไม้เยอะ
1: อ่ะไม่เห็น
0: มองไม่เห็น
1: แต่เดี๋ยวพอเนี่ยเทศกาลที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหรือสวดมนต์ตลอดปีนะเราใช้คำที่ขอเพิ่มมาว่าขอปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตลอดทั้งปีฮะไม่ใช่ข้ามปีแค่ข้ามปีตลอดทั้งปีเพราะเราสวดทุกวัน
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับจนกระทั่งที่สุดนะสิ่งที่มาร่วมสมัยกับเราขณะนี้จะเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟเปิดเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทีวีวงจรปิดน
0: ะ
1: ตั้ง300กว่าตัวนะจอ LED ตั้ง 2-3 ตัวจอที่ขยายไปเท่าไหร่ตัวไม่รู
0: ้
1: รู้ไหมคนที่จะดูแลที่เรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยใครดูแลต้องใช้คนเท่าไหร่จากที่พูดนะถ้าคำนวณดู
0: เยอะแยะเลยค่ะแต่เพราะว่าเรารู้จักการใช้
1: จึงมีคนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุมตรงเนี้ย
0: ดูแลได
1: ้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาคนมาแบ่งไอ้นี่โซนนี้นี่ต
0: ้
1: องอ
0: ย่าง
1: ไม่ต้องเลยคนคนเดียวเปิดเสียงตอน6โมงเช้ามาเถอะวัดนี้ได้ยินทันทีเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่คนอยู่ไม่กับเครื่องขยายไม่อยู
0: ่ค่ะนี่คือหลักในการบริหารจัดการ
1: ง
0: านที่เราเรียกว่า Smart Temple ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะเผื่อใครจะสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในองค์กรหรือแม้แต่ในวัดก็ตามแต่นะฮะนับว่าเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้รับรู้แนวคิด Smart Temple หรือว่าวัดอัจฉริยะของวัดชลประทานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านหลวงพ่อสง่านะฮะหรือว่าท่านพระราชวัตรธรรมภานิเจ้าวาดวัดชลประทานที่เมตตาเรานะฮะนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์

0: ที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นไหนหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
3: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
5: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
5: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
3: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
5: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
3: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
5: ต้องDLTVด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
2: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้น จะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

0: การกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า retail investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านสังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่ง

0: เงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์สะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ประกาศไปก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองได้ครับ
1: ทางด้านนายฟาตามัททวีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ในระยะถัดไปนะคะในช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมว่าฝนตกหนักนั้นจะเริ่มก่อตัวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและในช่วงต่อไปคือวันที่10ถึง13ตุลาคมก็ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลกระทบค่ะทำให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักทั้งนี้ได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
2: ช่วงหลังจากนั้นนะครับ89เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
3: นะครับสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
1: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่านทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็ ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% เศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกนี้คาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ำ2อ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ำได้ภาพรวมกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ำก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ำช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 110% นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ควบคุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
0: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนล่ะครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
3: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
1: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เกิดเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมาก
1: ะ
3: นะครับปกติเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายังคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำเราก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัดส่วนกันไปนะครับในส่วนนี้เองสำหรับในเขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับไปเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับฝนนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าพื้นที่ในส่วนของการที่เพิ่มการระบายเนี่ยในส่วนของลำน้ำป่าสักเองจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับในส่วนของท้ายเขื่อนพระราม6นะครับที่รับน้ำต่อนะครับมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนทางพื้นที่ด้านท้ายแล้วนะครับในการตั้งรับนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพิ่มจากเขื่อนป่าสักก็จะไม่เกินปริมาณน้ำที่เราได้แจ้งเตือนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับสำหรับลำน้ำที่เจ้าพระยานะครับที่ตรงมานะครับผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูน้ำคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพระยาครับ
0: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
3: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกคลองมาขนาดเพื่อที่จะไปออกทางบางประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตรเองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงนะครับหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ ทั้งปภเองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
1: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านพอธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผันออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้
3: ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพระยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,001 ถึง 2,002 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,500 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
0: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
3: ตอนนี้นะครับพื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของโซนเจ้าพยานะครับการระบายน้ำที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับ

0: ครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 10-25 เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความกว้างความแคบของรับน้ำครับ
1: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็สามารถเสิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
1: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลงค่ะแล้วช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักล่าสุดค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปสำรวจพื้นที่รับน้ำสำคัญค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะไปอยู่ที่ตัวเลข500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม้ภาพรวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700

0: หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทั้งนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
1: ตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดโรงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตรงนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนนะครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แหละครับในการปล่อยน้ำในการพ่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้องเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วแบบนี้เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พองน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุดรับพิงชั่วคราวครับ
0: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะแต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุปวีณคำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
3: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
4: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับ

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโซกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู่
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการนะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทาย

่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบมีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับ
ทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะคารมันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนะครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหา

สุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นละครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นลงๆครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นได้ตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปพบว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนัมประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนัมประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่สองก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19 หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามขาดใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไปได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยรอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศ

ถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามก็ใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทานะมันจะมีเอาในสมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะ กันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเรานี่ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่ในแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้จริงๆอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นคอปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้คอปปี้สัก 20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคอปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็คือนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิม อันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

หนูอยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

อ๋อเธอตัวเธอตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมอ๋อเรื่องการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบอันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่แค่เราพูดจากมุมมองของเราความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดแล้วพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าเพิ่งพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำอย่างฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติ

หรือพูดอีกหน่อยหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่าง

รู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของห้า เราสิ้น สิ้นหาเราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆ แต่เราควรจะในการพิจารณาศีลห้าและความจำเป็นของศีลห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานก็คือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพ

บในในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีลห้าข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีลห้าทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เพื่อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเป็นในห้องเรียนก็เหมือนการเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันการถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบิ่นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนี่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็

อย่างดีดังเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่ในการปฏิบัติเหมือนมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าไม่ว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์ก็สิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยเฉยบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำน้องเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาพอเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบก็ไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบหรือไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเอก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นเพราะนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็ตื่นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้นั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

นุสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเราดานานเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งยังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่งั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เรา
เราทำไม่ได้แน่นอนแล้วคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอังคารเพราะบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้ในบางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3 เดือน6 เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขยังไงครับนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะว่าถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายและการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่ก็ลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะเพื่อทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer to peer lending เป็นการ

0: การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆ ผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การ

ลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง

ผู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสารณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถสีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ถะศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

ามีข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สอง

ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่า

ทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยา

ข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

มันดานาวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมา

0: ทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อข้อคือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็น

สัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้น

การประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมยะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเ
เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทําให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อยากฟังเพลงสากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โอ
0: ว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะด็อกเตอร์ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านด็อกเตอร์ในทัศนะของด็อกเตอร์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใช่ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
1: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
1: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
1: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
1: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง
1: 3แม่กระชังก้นรั่ว
0: 3อย่างนั้นแหละ
1: นะ4แม่ก้นตะกัว
0: 4อย่างนั้นเลย
1: 5

0: แม่ขนครัวลงล่าง
1: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
0: หก
1: ผมเอาบ้างแล้ว
0: แม่ย่างม้าเหาะ
1: เจ็ด
0: แม่เลาะข้างรั้ว
1: 8
0: แม่ชั่วตลอดศก
1: 9
0: แม่สกปรกตลอดชาติ
1: สกปรกหนักกว่าผมอีก
0: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
1: เอาผู้หญิงนี่ถ้าจะแยกแยะ
0: ครับ
1: แยกแยะตาม
0: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะนะ
1: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันมายังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
0: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
1: นอนหรือยัง
0: ยัง
1: ตื่นหรือยัง
0: ยัง
1: กินข้าวหรือยัง
0: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
1: เพราะถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
0: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
1: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
0: ครับ
1: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอ่ะเอาไปจะมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
0: มีฝากได้
1: ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูซิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
0: ได้เกรด4
1: เกรด4เกรดเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่ไหมทัศนกาลถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านดร.แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
0: กีบใช่ไหม
1: เลขร้อยมั้ย
0: ร้อยเหมือนกัน
1: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
0: ก็ร้อยเหมือนกัน
1: ร้อยอะไรอ่ะ
0: ร้อยบาท
1: อเมริกา
0: ดอน
1: ดอลลาร
0: ์ครับ
1: อังกฤษ
0: ปอน
1: ยุโรป
0: ยูโรมั้ย
1: ยูโร
0: ครับ
1: เลขร้อยเท่ากันไหม
0: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
1: คุณภาพมันเท่ากันไหม
0: ไม่เท่าครับ
1: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเลยก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อยนี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดู2ช่อง
0: ช่องไหนบ้าง
1: 1ช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานและคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านดร.
0: ไม่ได้แล้วครับ
1: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
0: ไม่ดีแล้วครับ
1: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
0: ไม่มั่นใจครับ
1: ไม่ดีแล้วเสียใคร
0: เสีย
1: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
0: เสียคนฝาก
1: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
0: ช่องที่2
1: ช่องที่2ดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้ไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านดร.เพราะงานเดี๋ยวนี้เขางานเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เพราะฉะนั้นไอ้เด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
0: ครับ
1: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
0: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
1: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
0: กระชังนี่เขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็ ็หายไปหล่นไป
1: ไม่
0: ล
1: ่วง
0: ไป
1: ใส่แล
0: ้
1: ว
0: ใส่แล้วไม่อยู
1: ่
0: เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพนธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
1: แต่ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
0: ครับครับ
1: เออ
0: ปากหอยปากปู
1: รู้จักไหมปากหอยปากปู
0: ประเดี๋ยวพระคุณอธิบายหน่อยสิ
1: หอยขึ้นบกไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
0: ครับ
1: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
0: กี่ขาครับ
1: มันชูขาหน้าขึ้น
0: โอ
1: ้แล้วก็
0: เบ่งกล้ามมัน
1: แล้วตาก็ถลน
0: โอ้
1: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้ว
0: โอ้
1: ข้างบนนั่นฉันเห็นมากระฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านด็อกเตอร์เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมันจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีกคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกันด็อกเตอร์เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
0: โอ้มีแชทมี
1: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกไปกระชังก้นรั่ว
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็ไม่ดี
0: ไม่ดีครับ
1: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
0: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คุยกันที่ละคร
0: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ
1: บางที
0: เรียกว่านั่งนานนะ
1: บางทีมันไม่ได้ดู
0: อะไรฮะ
1: ละครนะ
0: ดูอะไร
1: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูไงไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
0: โอ้
1: ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังนั่นเขาเรียกนั่งนาน
0: ครับ
1: แม่คนตะกัว
0: แม่คนตะกัว
1: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เคว้งคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
1: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นขว้างไอ้นี่เคลี้ยงนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
0: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
1: อ้าวในบ้านใช่ไหมฮะเคลี้ยงนุ่นเคลี้ยงนี่อลาวาดหยิบไอ้นุ่นนะขว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
0: ลงล่าง
1: ลงล่าง
0: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
1: เป็นไง
0: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอ่ะนะ
1: เดินกระแทกเท้าก
0: ระแทกเท้ากระทืบเท้าโมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
1: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มน้ำปึ๊ก
0: นั่นแหละ
1: ปึ๊กปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
0: ได้ยิน
1: นึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
0: ครับ
1: แม่เลาะข้างรั้ว
0: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมานะก็คือเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
1: ชะเง้อ
0: คนข้างบ้าน
1: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซค์
0: นั่นแหละ
1: มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
0: ครับผม
1: เอ๊ะ
0: ไอด้วยชูนิ้วด้วยอะไรฮะเอออ
1: ย่างงี้ฮะใช่ไหม
0: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
1: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
1: เออ
0: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
1: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
0: ครับ
1: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
0: ครับผม
1: แม่ชั่วตลอดศก
0: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำเขาเรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นน่ะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดี
1: แล้วชอบไม่คิดจะกลับตัว
0: ครับ
1: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
0: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างเฉพาะชีวิตบ้าง
1: ทำซ้ำ
0: ครับ
1: แม่สกปรกตลอดชาติ
0: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
1: ก็เลยตั้งแต่หัวจนปลายเท้า
0: ครับ
1: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
0: ครับ
1: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
0: นั่นแหละครับ
1: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
0: ครับ
1: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
0: ที่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
1: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
0: ครับ
1: แม่อะไรนะ
0: แม่ก้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดโศกแม่สกปรกตลอดชาติ
1: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
0: ผู้หญิงดีๆก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระเถรานุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะก็มี8เหมือนกันนะ
1: มี8เหมือนกัน
0: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหานภารามเนี่ยข้างวัดสุทัศน์เนี่ย
1: อ๋อตรงนี้เอง
0: ครับท่านใช้นามปากกาว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
1: ้เขียนสอนเด็กผู้หญิงไว
0: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
1: มีอะไรบ้าง
0: อ้าวโดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวๆนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
0: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
0: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
0: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
0: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนการบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
0: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบพาล
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบพาล
0: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
0: ้ครับ
1: ผ
0: ู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาบอกงี้ดร.
0: ว่า
1: ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่า
0: ครับ
1: เขาเปรียบว่างั้น
0: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
1: ผู้ชายเข้าเปลือก
0: ผู้หญิงเข้าสาร
1: ผู้หญิงเข้าสารเข้าเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
0: เข้าเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
0: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
0: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนอะไรอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากข้าวเปลือกกลายเป็น
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนท้องโดนทุบนะโดนลังกงลังแกไม่ลำบากนะ
0: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
1: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยพอจะหุงได้เนี่ยมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
0: ครับ
1: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
0: หุงได้เลย
1: แต่อย่าให้ร่วงนะ
0: เน่า
1: ถ้าตกตามเน่าเลย
0: ครับผม
1: นั้นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
0: ครับ
1: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
0: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี่ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้ว
1: ครับ
0: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
1: มีรอยเปื้อนในชีวิต
0: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิติฉินนะ
1: ครับ
0: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีลูกผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีอะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ขาว่ามีผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านก็หมายความเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
0: ครับผม
1: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ดเอาพี่นั่นต้องเกรงเกรงเสียหายข้อต่อมาคือ
0: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
0: ครับ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
0: เพราะว่า
1: ประมาทผู้ชาย
0: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เขาบอกผู้ชายนะ
0: เป็นยังไง
1: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
0: ร้อยเล่มเกวียนนะนะ
1: 500เล่มเกวียน
0: 500เล่มเกวียน
1: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
0: ครับ
1: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
0: แม่จริงๆนะ
1: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
0: นะครับ
1: โธ่โอ้คนที่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
0: สอนเรื่อยเลย
1: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามพยองลงว่าที่ยมผู้หญิงลงว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
0: ผู้ชายทุกคนว่าดังๆ
1: ผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูก
0: ว่าเอา
1: ผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิ
0: เ
1: อาสิทำงี้ให้มันพอนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะ
2: ไม่บางคน
1: เคยไปคุยไหมเล่าบทมันจังกัดจังกัดจังกัดเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอเชนะไอเชนะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่นคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพูดให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานโดยนอกนั้นนะที่ผ่านๆมันคุยหมดแหละเสีย
0: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ครับ
1: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เรียกผู้ชายเป็นอะไรเสือผู้หญิงเพราะต้องรู้เชิงผู้ชายเดี๋ยวไปไว้ใจมันมันหาทางจะได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
0: โกน
1: ไม่ได้โดยมน
0: คาถา
1: ไม่ได้คาถา
0: อะไรดีอะ
1: ทุบหน้าท้องถองหน้าขา ยาสลบปิดจมูกถ่ายคลิป
0: โอ้
1: ไม่ได้หรอก
0: เป็นขั้นเป็นตอนเลยเนาะ
1: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ฉันเคย
0: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
0: ครับ
1: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงในที่นี้อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
0: โอ้
1: ให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะไอ้หนูคนนั้นน่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วไอ้หนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันขอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั้นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
0: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
1: แต่เราไม่ตามเรื่อง
0: ครับ
1: เทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกสิเขาออกอากาศวันไหน
0: ครับ
1: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธนีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
0: ก็คือ ป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
1: อายยังไง
0: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะ
1: เรื่องเคยผู้หญิงอายไหม
0: ฮะ
1: เคยผู้หญิงอายไหม
0: ก็เขินเขินเห็นเหมือนกัน
1: เขินเขินยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
0: ทำไม่เป็นอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: สาธิตไม่ได้ไม่ต้องพระเดชพระคุณล่ะ
1: ไม่ใช่ผมเห็นชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั่ง
0: ครับนั่งนั่นแหละนั่น
1: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มีหญ้าถอนอายหนักๆเข้าเอามือชายดินนะ
0: ครับ
1: ชายด
0: ินจริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอาย
1: เล
0: ยนะ
1: ไม่รู้ทำอะไรมือชายดินเนี่ยผู้ชายนั่งคุยไป
0: ครับ
1: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจนดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
0: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าเรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดี อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วไม่จะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
1: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
0: เหมาะไหมครับผม
1: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
0: เป็นยัง
1: ไงก็ช้อนยังไม่ถึงปากเลยครับ
0: ครับครับ
1: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเงี้ยท่านเตอร์รีดก้างน่าอาย
0: ครับ
1: มันควรจะอะไรที่ควรจะอายก็อายบางทีกินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาคนฉันอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
0: ไม่ได้หรอกครับบางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
1: สดน้ำแกงก็ดังเสียง
0: นั่นแหละครับ
1: ในเสกขิยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
0: ห้ามครับ
1: ห้าม
0: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
1: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักลอมข้าว
0: ครับ
1: ตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชาม
0: ครับ
1: กินเสร็จแล้วแทนที่จะลอมแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นแหละลูกหลานมันก็ได้ว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
0: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
1: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
0: ต้องเรียนเก่ง
1: ๆ
0: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
1: ถ้าไปมี
0: ผู้ชายก็เกรงใจ
1: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
0: ให้เกียรติ
1: ให้เกียรติไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
0: ้ครับ
1: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
0: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
1: ครับ
0: ดังนั้นแต่เพียงว่ามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะๆ
1: เพื่อ
0: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะเรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
1: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
0: ภาคเพียรเรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
1: นะต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
0: ครัวคลังช่างหมอ
1: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
0: ครับ
1: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
0: ช่าง
1: ช่างต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี่
0: ครับ
1: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะ ม่านอะไรนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาดีที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
0: ้
1: อที่7
0: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนพาล
1: อย่าไปคบคนพาล
0: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอเสวนาจะพาลานัง
1: พาลผู้ชายบางทีมันระวังได
0: ้ครับ
1: แต่พาลผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกัน
0: โอ้
1: เด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนพาลเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
0: ครับ
1: คือใคร
0: ก็ภ
1: าษารีบุตร
0: ภาษารีบุตร
1: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
0: ก็ดูภาษารีบุตรโมคคัลลานะ
1: ถ้าไม่มีภาษารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งใน
0: ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
1: ไม่ใช่พระโมคคัลลานะท่านขอบใจภาษารีบุตรนะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตมั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
0: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
1: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
0: กว่าปีแล้ว
1: กี่ศตวรรษล่ะ
0: 2,559
1: กี่ศตวรรษ2525ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
0: ครับผม
1: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
0: ของเพื่อนดี
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบพาลสุดท้าย
0: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์
0: คร
1: ับ และผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
0: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
1: ครับ
0: นะนอกจากแม่ของเราแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
1: างวิสาขาม
0: หาอุบาสิกา
1: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
0: ครับ
1: มีความล้ำเลิศ
0: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพุทธเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
0: อยากฟังใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังก็แล้วกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
1: จะเล่าเป็นแหล
0: ่เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
1: อยาก
0: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะ อ่ะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
1: เอางี้ดีไหม
0: เป็นยังไงเอายังไงครับ
1: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามดร.วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แล่จบไปแล้ว
0: ยังไม่ได้หายใจเลยใจหายเลย
1: นึกว่ามันสั้น
0: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
1: ขวัญอ่อน
0: หัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: ใจอ่อน

ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้าง

0: รูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดเนี่ยเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20 กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนรนี่ขาดถ้าเนรขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเขาเรียกชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่แหละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรล่ะท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพุทธเจ้าฟังธรรมะธโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณท่านมาประจำสัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะอ่ะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายและจาคะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตรกตรกรรมการโกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่ผ่านไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยเพราะนั้นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัดสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่ในตัวต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเข่าไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเข่าดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้ว ปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญา

ยาว่าอันนี้จังทุกขังตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านเอออันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยเห็นไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่าจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอลับตาตายเสร็จแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอีสิ่งคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขาก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทอญ

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรื่องสนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างก

กายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไป

ถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์อันหนึ่งถึงต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะ

เพราะว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นละครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นลงๆครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่ว

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมี

อาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้ล่ะครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่ารุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลัดแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือเซโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่เซโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่ก็พบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19 หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพ
ข่าว

สื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามขาดใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงๆดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยพอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะเราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทและความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่กลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของ

การกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคน เป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลหลอกกันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าในกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี้ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์และการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคัดลอกบางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิม อันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกัน

แต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

หนูอยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

อ๋อเธอตัวเธอตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมอ๋อเรื่องการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่ถ้าเราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดเราพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าเพิ่งพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำอย่างฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติ

หรือพูดอีกหน่อยหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการนั่นเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆดังนั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิทิว่าสิ่งทั้งหลายคงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีลห้า ก็ศีล

แต่เราควรจะในการพิจารณาศีลห้าแล้วความจำเป็นของศีลห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานก็คือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้ก็เป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่บางว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีลห้าข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีลห้าทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลส

เป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเช่นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเข้าในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายเป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบิ่นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดวิมิตเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่เป็นกุศลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาต้นมีก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์ก็สิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยๆบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีถามน้องเดียวกันบางอย่างไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเมื่อเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบก็ไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบและไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นนั้นน่าจะถือว่า

มีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

เหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยเช่นว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลย

การถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่เลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดเราบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้บางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3เดือน6เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงหนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วถ้าเกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขยังไงคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายและการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามันเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็

เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะเยอะมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยหลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันเป็นของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า 1. เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะ

มันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มายังพันเตติสรเนนะสหอัฏฐะศีลานิยาจามาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยไตรสาร

แม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8 ประการพร้อม

อัตถาศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

อโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์

มีข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

เจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

จากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

มันดานาวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงตั้งมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อ
พิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้ว

ความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่

เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่สองได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่สามถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่
ะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้สมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู้ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีดูแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อดำดีวิตตักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไป

0: ที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห
1: ์สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันบีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้าก็มีแคว้นใดข้าไปทั่วในปฐพีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้ล่ะเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกระบวนวอทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องสนามบินเขาธรรมดาเขาเปิดคล็อกพอเปิดพัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพื่อเขาว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็จะกระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกนี่แม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเลือกต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ถ้าไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งนางบูเนี่ยแสดงว่าถ้าบูแล้วถูกใจเขานะครับบูแล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบูไม่ใช่บูเอาแอลแอลจ่อแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบูแล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบูจึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็น

0: เป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
1: คือไปพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นยืดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดยืดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรมากโดนล้วงอย่างว่านะ มันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูแลคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันเราเนี่ยฉันได้พันพืชพันนะว่าพันมันดีกันนะว่า
0: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
1: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่ด้วยพอแต่งงานบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเกินเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเออเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็พร้อมเลยพร้อมเป็นลุงแก่แม่นตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไม่รู้เลยนะพยาบาลเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีๆนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจ๋าเราไปอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
0: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
1: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
0: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดกาลของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดกาลคนนี้กัน
1: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายแบบผสมผสานกันอย่างผู้ชายออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าทั้งหมดจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
0: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปจิ้มโดนตุ่มเราจิ้มพลังโอ้ยเจ็บจุ๊บแล้วก็ชักออกมันจะอาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าไอ้ผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมัน

0: มันสกปรกอ่ะต้องไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพกล้ามมันสวยคนมีกล้ามมันสวยวาดแล้วสวย
2: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่ล้อมรวมคนและประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
4: ทัน
3: เก
4: ิ
3: ดท
4: ัน
3: แล้วก็พูดถึงอยู่บ่อยๆ
4: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนต้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่นะครับแต่นี่เขาคนนึกเขาหาว่าเราหล่ออ่ะเขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ยอัน
3: น
4: ี้
3: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะถือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
4: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love you what เนี่ยเคยได้ยินไหม Time and again I would try to say all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนเราก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
5: ภาพยนตร์ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองให้แอดเรา
4: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคจะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพอจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบแต่อย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวร้อจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
6: เราซีนว่าสมัยก่อนนะครับคือมันเป็นมันเขาเล่นแบบตัวเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ดกันอยู่บ้าง
4: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยตามเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่งแหลบด้วยนะนะครับ
3: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
4: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยรีเฟล็กซ์เนี่ยเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงตรงเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงแล้วทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์กดปั้งก็เจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมโผล่พับเลยเปิดระเบิดตุ้มโผล่พอดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
3: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
4: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
7: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
8: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
4: ส่วนมากจะไม่เป็นล่ะครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับการอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะพี่ยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
3: ขอบคุณนะแอนมากครับ
4: ครับสวัสดีครับ

0: จะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วก็ท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วครับคาดว่านะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ครับประกอบกับนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งได้ครับรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยจะมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่

รายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งนะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยานพาหนะที่ใช้สัญจรในการเดินทางไปมาได้ครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: ไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: นี่ก็เป็นตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรียนเนี่ยนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจาก

0: การณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง26กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
5: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
5: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพร

0: รู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ร้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
2: นางฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
4: ครับครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน

ครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองนะและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะ

ณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พี่แต๋มชรัตเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนนั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: เออฮะวันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างงแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดิน

0: ออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมงอา
1: จไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
0: เออไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
1: เพียงแค่สม่ำเสมอ
0: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: วันนี้วันเสาร์ลดน้อยหน่อยไปขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่แล้วก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนนู้นทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกพวกเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

sabe. Pero sí. ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านอนคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วมีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ

0: by Jatuh Jam. มานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเภทนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฟังที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยสวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: เนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อไอ้ตัวนี้แต่แสบเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วใช่ป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลา

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย70 60 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์ย้ำที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เผอิญบ้านนี้มันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีแต่ทางนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดแม้ก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบายสบาย
2: ความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นหนึ่งก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไว้
2: นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: นั่
2: ง
3: ดูทีวี
2: คนเดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเย็นเหงา
2: เหงาก็มากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอกพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์ว่าจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆ
0: อย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้นะคะคนอื่นบอกอ่ะหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องอ่ะมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ์อ
3: ย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นจะไปต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนเปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับ
ตอนอายุ60ปีนายเอจะมีเงิน2ล้าน6แสนบาทแต่ถ้าหากนายเอเปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนายเอจะมีเงินมากถึง5ล้าน2แสนบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก2ล้าน6แสนบาทกลายไปเป็นเงิน5ล้าน2แสนบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้งกษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางผุสดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพ่อน้องผุสดีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางผุสดีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นได้ความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผเข้ากอดกันเมื่อทั้ง6กษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสรบลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาปรมัตถ์สีแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้ง6กษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางผุสดีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเพชรดอนนั้นลาประหนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสาร

0: สิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มานีปัญจสิกขา

0: านิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวังจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเสนสีหับยคาทิปิคคาทาสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพพาปะสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจทานาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองชรองสถานประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฝ่ายพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้งหมื่นสี่พันหันหน้าไปทางที่เสด็จมาแล้วจัดยามรักษาไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อป้องกันราชสีเสือโคงเสือเรืองแร่แรดเป็นต้นนี้อันจะมีมารุกรานราวีสัตว์ทัดสำเนียงเสียงสัตว์พานะทั้งหลาย

ชรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูนยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขอพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเพื่อขาเราคันชันนี้แล้วคันทรงพระดำริชันนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนีเพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระทัยดังประการดังกล่าวมาตมทังปกาเสนโตสาธาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสันดรนี้เมื่อได้ทรงสดับเสียงอกรกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตกพระทัยนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ภูเขาและดูโมเสนาแล้วตัดนางกับนางพระยามัตสีวานหนูก่อนเจ้ามัตสีเจ้าจงสดับเสียงอันเบรื่นรันตรวจลังทั้งลาวปานเจ้าจงแลดูธงนูนเถิดสวยเห็นปรากฏชัดแล้วนี้ตัวเรา

เมื่อได้ถอดพระเนตรเห็นพระบิดาเสด็จดำเนินเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จรุกขึ้นไปต้อนรับแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวายบังคมลงแล้วนี้ส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสนชัยก็ทรงสวมกอดศีรษะพลายและพระราช

าสารปันนันจันเจวาเมื่อกระสัตตั้งสองพระองค์นี้คือสมเด็จพระยาเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาและพระเวสสันดรราชเจริญศรีผู้เป็นพระราชโอรสนั่งสนทนากันอยู่ณประตูบรรณสาราโดยประการราชนีพุทธสตรีภิกขุเทวีฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้าพุทธสตรีพระราชมารดาทรงกำหนดในพระทัยว่าอิธานีบัดนี้รวงเวลารวงแล้วไปพอสมควรแล้วนี้กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้จะคอยสร้างโศกเศร้าบางๆลงแล้วนี้เป็นเวลาสมควรจะเข้าไปได้แล้ว

พระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาปุษฎีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพระนางมัตสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความแล้วโดยคิดถึงพระลูกรักทั้ง

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลง

ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เด็กที่วาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในแล้วแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ไปดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปลูกพาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปอีกได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: นี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ไงคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้วแล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดริเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่แล้วค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการ ให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนาหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค่ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือลองจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงโน้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่นะใส่ในรังอ
1: ่
3: ะ
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูนะ
3: เทโอ้ยดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ้
1: ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: ออะคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: ลัวมันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองอร่อยไหมไปต่อคนช่วยส่งเสียงดาให้หน่อยถ้าอร่อย
1: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าสู่นี่แต่เราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: พ
1: ี่
2: จะอ่าน
0: ของคนสุขาทำไมพี่จะอ่านของคนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราต้องมาปลูกผักการผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้นั่นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: ใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: จะโตอ่ะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: วิธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมนี่ก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับคือเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกตรงนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คน
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและรองเจ้าคณะจังหวัดวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชตั้งพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งรองเจ้าคณะ

จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์จำนวน2รูปได้แก่พระครูสุนทรวินัยรสวินัยวัดเฉลิมทุ่งสว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และพระครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมย์จังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19ทับ2569เมื่อวันที่31สิงหาคม2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไร่โว่บ้านที่ไร่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไร่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องทะสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกล่องม่องทะสาขาไร่โว่จำนวน5คน
ดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17 นาฬิกาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพเทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

อบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแข่นอกวัดอ่วมอ่องประชานรมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังพรงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Fresher Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท Univenture จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอรางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคำวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เฉิดเซียนใ
2: ครโอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู่
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วง

0: เป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
1: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa กัรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอุชูจัสุชูจัสวโจจัสมุทุอนติมานีอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกะรณียมัทสูตรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุขได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกะรณียมัทสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการพระท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคัมภีร์อาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนรักทั่วหน้าทั่วล่าหากไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทเป็นทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนด้วยคำว่ามารยาทแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นการประพฤติบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกับโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะรณียมัทสูตรพูดอยู่เยอะท่านลิ้นมันแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิปิฎกเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมของคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนโสดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกะรณียมัทกุสเลนยันตังสังกะรณียมัทกุสเลนยันตังสังกะรณียมัทกุสเลนเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้มจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะรณียมัทสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นสัตว์คนผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปนู่นท่านอาตมาก็บอกก็ไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนก็มีอานุภาพมีบารมี

เราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเมืองเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีรูปปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ไปจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะที่ตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบเฉยท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งไปจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไปเทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาก็ไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องเป็นนี่เป็นสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปแล้วมันก็ใกล้สามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โหที่เมืองเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งต้องขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องเป็นสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้อจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนท่านเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วแต่สร้างเสร็จแล้วก็เมื่อมีผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถือผู้บริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบันทึกทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับปลาเข้าไป5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยมแล้วท่านก็รู้อาตมาเทศเป็นก็เลยพาไปเทศพาไปเยี่ยมโยมพระองค์นี้ดีท่านถ้าญาติโยมจะไหว้พระดีสักองค์นึงนะฮะอีกสักองค์นึงเอาองค์เนี้ยดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ท่านก็นั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านอาตมาไปยุโรปวันนึงก็จะไปเทศที่เนี้ยที่ฝรั่งเศสท่านพอลงจากเครื่องบินก็มีพระ2 คณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้อาตมาไปเทศเห็นอาตมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อมาเทศโดยพระไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยถามโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณจะเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมขอ2 เรื่อง1เรื่องคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีวัด1 วัดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระ3-4 องค์ขึ้นไปนะมันจะได้อีก2 วัดมันจะได้อีก1 วัดเพราะโยมคนไทยเวลาซื้อวัดซื้อที่สร้างวัดแล้วแล้วซื้ออาคารเก่าแล้วก็มักจะอยากมีบทบาทแล้วก็ทะเลาะกันคนไทยขี้นินทากันเองแต่เวลายามจนก็เห็นใจกันท่านแต่เรื่องบทบาทเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนไทยเราเป็นที่1ผมก็คนไทยเหมือนนะปวดร้าวท่านจะมานั่งฟังเรื่องราวแล้วผมทำร้านอาหารนะท่านฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบได้หน้า2 เรื่องการพนัน

ที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันต้องมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล็กพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานนะท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทยนะเพราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักท่านคนทั้งหมดหาผัวฝรั่งรวยๆสัก100 ล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันเอากลับมาดูโรงแรมนี้โอ้ถ้ามันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านคุณสักว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แพร่เข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูลูกนี่มันลูกเก่าแก่ท่านั้นเลยนี่โอ้มันสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดแล้วคุณน้ำคุณดังนายทหารท่านนั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยมันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่บัญชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่าที่สร้างวัดเนี่ยผีเยอะนะเมื่อผีเยอะทำไมท่านก็นึกถึงกรณีพระตสูตรเราต้องสวดพอใกล้ๆ5 ทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนก็จัดแจงนะจัดแจงศึกกรณีพระตสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ตรุวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพื้นที่ฝนตกอย่างนี้นะฮะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800 กิโล1,000 กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีเนี่ยรัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องค์เดียวนพเคราะห์9บทรวมทั้งขบวนสวงถ้าอีตอนบวงสวงอาตมาเอาไปประดมมือไม่ประดมมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกอย่างเงี้ยว่าไปข้าพเจ้าขอยอมความพระนุทศนักประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยก็ว่าไปท่านเขาเรียกร่ายแล้วจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์นั้นประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องประนมมือสวดมนต์แต่ยังก็บอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊งขาดทุนทำไมบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นเพื่อนก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสุดมนต์ข้างบนสุดมนต์แล้วก็สวดกรณีพระตสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่ก็ไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดน้ำเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมดสบายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพออาตมาขึ้นไปโยมเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยมก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบอกที่วัดสุทัศน์2 คนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นะท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนก็มากันเยอะแต่ฝนตกท่านยืนหลบฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอ่ะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ให้ฝนหาย

动的事情。อยู่อิตาลีเวโรนาเนี่ยนะอาตมาแข้งใหญ่เวโรนาสวดให้ฝนหายตกในโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะท่านอยู่คุณขังอะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้ท่านก็อาจกันอยู่เนี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าปากโคเปนเฮเกนที่โคเปนเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูคราวนี้ฝนมันก็พรำๆท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกัมมณีพระติโลกเชษฐมณีบูชาพระพุทธพระสงฆ์กราบคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งเลยท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3จบก่อนแล้วนโม8บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการงานในวันนี้ของวัดสุทัศน์หรือทุกวัดที่เวียนเทียนคนเขาจะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจะอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเขาเสียสละเวลาเดินทางมานานลงทุนมาเขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านจะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไม่ได้บุญกุศลอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไปช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าอาตมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาถือว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสักสิบห้านาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขลังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกมากทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านไม่ใช่อาตมาขลังบนก็ขลังจิตเราก็ขลังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระพุทธประสงค์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านพระครูประสวัฒนิรคุณตอนนั้นเขาเป็นพระครูธรรมทรสุภาพเป็นเลขาธรรมาก็หลับไปก่อนก็เพลียธรรมาค่อยสดมันเสร็จแล้วก็หลับยังไม่ทันหลับตาดีแล้วท่านพดเข้าสู่ภาวะเท่านั้นใครมาดึงผ้าเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาไม่ใช่กระตุกนะท่านจะมานอนก้มหน้ามองเอาจริงแล้วเนี่ยค่อยดึงปัญหาท่านจากคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าดึงแบบเรียบร้อยเลยเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยท่านเยอะนะเยอะแต่ที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกเพื่อนเรียนชายเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่กันอีกเยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวไหมก็กลัวบ้างสัก 15% แต่ว่าไม่กลัวเลยก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเล้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอ้เขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิธจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้

ขอให้ท่านทั้งหลายมาสดับมนไม่กระตุกไม่ดึงไพ่เลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองอย่างมองโยมก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าวผมจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เรียกทิศคุมทิศพอเวียนมาแล้วจะได้8ทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดโยมถามท่านออกไปทำไมเดี๋ยวไปวัดแล้วจะสวดมนต์ให้เทวดามันจะได้ผลเหรอพ่อโยมถามแบบนี้ดูถูกมนต์นะดูถูกศิษย์ศิษย์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาอะไรกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไว้ถึง3ทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดเนี่ยมันเสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็พองานเลิกก็สี่ทุ่มก็ตกอีกแล้วท่านเพราะอั้นๆบอกเห็นมโยมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมุทุธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกรณีพระตสูตรที่เราสวดกันที่อาตมาเล่านี่ไม่ใช่ว่าขลังท่านแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะท่านนะบางทีให้ตกก็ได้เอาเทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมานรัตน์เป็นประกศิษย์นิมนต์อาตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีไปเทศงานผูกพระติมาพระรุ่นนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพุทธิมา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตากรุ่นนี้ไม่ได้สวดสมพุทธิมาแล้วจะมากรเทศไปได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่ขีดเต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบวงสรวงจริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาติเสร็จธรรมาก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองขบวนสงฆ์มันครบไหมเนี่ยครบไหมมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนก็แงนมองหน้าบานโบสถ์หน้าบานโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสเนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงพระพิรุณพระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระนำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจุดทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสัมภาษณ์ไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมาก็เทศได้ทำพิธีพุทธิมาสวดยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึง4ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอนะน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมยุคกษัตริย์สัตว์มีไมตรียุคคนปานอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเอง

0: ที่เทศมาแล้วเป็นสิบตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติหมดถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรีมัตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคนกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจีเยนะอยู่ปริโอปปัทยุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30 บาท

0: อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือProvident Fundดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือProvident Fundนั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับนาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่สามนะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆรุ่นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มา

ตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านก็เสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุน

นะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าวาดมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตตามใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าวาดมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจอำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถราภิเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถระสมาคมท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมนี่กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่ง
ประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนาน

ถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่อุทกราอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพพระขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร้วนได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์

ก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคารวาสที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำตามเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกนัยหนึ่งคือประกาศสดเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า
เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติแล้วผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านเถิด

เป็นสำหรับ SME ภายใน5ทีครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ฉันอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค่ะ
0: แม่ ดีๆก่อนนี้60นาที
1: 60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: ดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
0: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน4ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วย

0: ถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
1: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2189ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
2: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
2: อ
3: ะไรอ
2: ย่างเงี้ยอ๋อเหรอคะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: แต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
2: 008
4: ครับ
2: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
2: ในน้ำเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
3: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
2: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไรอย
2: ่างเงี้ยอ๋อเหรอคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
3: ้
2: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
4: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
3: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกเราแต่ระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
2: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
3: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
2: หน้าอกนะคะ
3: ค่ะ
2: ดีใช่ไหมคะ
3: ดีแน่นอนค่ะ
0: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคลิก
5: แล้วดันเบิ้ลเปลี่ยนดันแขน
6: เปลี่ยนแขนนะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงขาตรงอย่างงอขานะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ยืดไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: ยัง
5: มีลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: แรงจังหวะค่ะแรงจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
5: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยแรงจังหวะนิด
5: เร่งเร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขาอย่างนี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
5: ึ้
6: น
5: เริ่มเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขนแขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
6: ่
5: ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลางอึ๊บดีบกลางอึ๊บ
6: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
5: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บดันแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
6: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
6: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
1: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
2: ไหวค่ะ
1: ขอเสียงหน่อย
2: ไหวค่ะ
1: โอเค
0: โอ้โห

0: สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม่
1: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
2: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาขึ้นลอยไหม
1: ลอยนี่คะ
2: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
1: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
2: สองข้าง
1: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
2: สองข
1: ้
2: างสองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
1: ขา
2: เอิบหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
2: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
1: ดึง
2: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี
1: ้ดึงค้างไว้นี
2: ้ดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
1: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้แล้วเร็วเร็วเร็ว
2: ขอเร็ว
1: จักรยาน
2: ไว
1: ้ปั่นเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาครูดาวกันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
2: สำเร็จ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: เอาคว้าแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
7: ครับผม
8: พยักร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาราบิกอื้ออึงมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
9: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
4: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการ

0: แพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
1: ทาราบำบัด
0: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
2: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
0: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
1: 15นาทีก็ปวดแล้ว
0: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
1: ง
0: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
1: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
2: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
1: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
0: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขานะคะ
1: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนให้ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหม
0: ครับจริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
1: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
1: มหิดลนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลากันเลยทีเดียว
2: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่จริงๆหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
1: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
1: กำลังจะถามว่าทีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
2: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
1: เกี่ยวอะไรแม่
2: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้
2: อ
0: มันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์

0: ังต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องนะคะอย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สำเร็จด้วยครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้อยวอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้อย
3: ไว้ทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ผมต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดไปดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับ4 3 2
5: ยินดีต้อนรับสู่คัสอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
0: สายลับค่ะ
1: สายลับค่ะ
5: อีกแล้วเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหา

0: ิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนแอร์เนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทําให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันน่ะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งแล้วอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม้เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจานแม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้องเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงกงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สุรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ิพ
1: ่
0: อ
1: ก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวรถตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะพ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามมันเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี
0: ่พ่อก็

กินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: ใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวส
0: ิ
1: เดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อ อุ้ยก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันยังไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วนำทำเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธออดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกย่ะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทำสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ

0: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าเออดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ้งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
1: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมันห้าหกสิบแต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
2: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาของแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
3: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี
4: ้ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก้ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้เขาต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะเขาแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้

0: แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทำหมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

Bond the Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับ

ไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบผมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งโดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยแต่กันอะไรพวกแม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต
4: ่อันนี้เสียงานหรือยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่
2: เอ้าเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: น
4: ี
2: ้แม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
2: ครับผม
9: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
11: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควรขาด
9: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ่
2: อ่ะโอเคอ
9: ันนี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
9: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะบ้าไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: แถวๆเนี้ยมีนางเกี๊ยวอยู่
4: เกี๊ยวเกี๊ยวนะนี่เนี่ย
2: นี่ไง
4: เพราะว่าเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึง
2: ว่าอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
4: กินลงดูสิถ้า
9: ใครอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้ว
4: น้ำจิ้มเราก็รสแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะจะไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญ
7: โอ้ยเหนื่อยนะ
2: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
9: อีเปรตเนาะ
2: อะไรนะอีเปรต
9: อีเปรต
2: เออไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
9: ใช่ใช่แล้ว
7: ชีสยืดก็ไปดื้อนะ
2: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโดไหนลองพูดสิ
4: ชีสสปริโด
9: เออเหมือนอะ
2: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
4: เออกระสือไ
0: ว้พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
2: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
9: ค
2: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
4: ไม่รู้ว่างูสวัสดเกี่ยวกับงูหร
2: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
4: เออ
2: ถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
9: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะ
2: ค
9: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอิสุอิสัยรู้จักไหมเด็กๆเราจะเป็นอิสุอิสัยแต่หลังจากเราหายจากอิสุอิสัยแล้วไอไวรัสตัวนี้มันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวนี้ที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
2: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
4: เว้ยทุเรศ
9: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตายถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดอัพวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
9: ับ ค่ะวัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
9: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบนะตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
9: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
9: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากนะครับอะไปดูส่วนหนึ่งกันดีกว่าเจ๊ครับ
4: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะแยะทุเรศนะ
2: แม่ฟัง
4: ให้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
4: อันนี้เสียงงานหรือยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
4: นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
9: ค่ะมันหวานใช่
2: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
9: ขนาดไหน
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
4: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก้ว
9: แก้ว

0: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับ
1: บ้าไม่คิดตังค์
2: ไม่ได้ตังค์ด้วย
3: เดี๋ยวไม่ได้ไม่มันจะอายอะสิมันจะอายแม่
2: เขาให้ฟรีนะไม่กันจะเอา
3: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรได้เดียวนี
3: ่ก็ใช่ไง
2: อย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะทุก
3: เ
2: ร
3: ื่อง
2: นะ
3: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาแค่นั้นมากัน
3: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับเขาต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะนี่ให้แม่ฟรีอุ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบค
3: ุ
2: ณมาก
3: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
3: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
3: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
3: เอาโอ้โหคุณหมอฮะนี่หมูย่าง
1: ตัวใหญ่มาก
3: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
1: ใช่
3: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
1: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
3: ครับ
1: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
3: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
3: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
4: ว่า
3: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
4: ะ
3: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
4: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
3: พาแม่ไปต้องฉีดตัว
4: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
3: ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
4: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
2: ่ไข้หวัดใหญ
4: ่มีวัคซีนปอดบวม
3: วัคปอดบวม
4: วัคซีนงูสวัด
3: งูสวัด
5: ตัวแล้วนะ
4: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันนึง
3: 4ตัว
5: ตีไว้ขนาดนี้ก็มี
3: ใช่ใช
4: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
3: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
4: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
6: เป็นคนใต้ค่ะ
3: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
6: ไม่ใช่คุณโซเฟ
3: ียแม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
6: จ้าจำได้จ้า
3: สี่วัคซีนที่เราฉีดเนี่ยฮะไอ้1ใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
4: ไม่มี
3: เลย
4: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
3: อ
4: ทั้งหลาย
3: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
7: 45ย่าง46แล้วค่ะ
3: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
4: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
3: ้อ้าว
4: นะ
3: พี่ควรจะฉีดนะ
4: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีบกับบาดทะยัก
3: อ
4: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
3: 10ปีครั้ง
4: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
3: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
6: ้
3: ออกแรงเยอะๆสิ
2: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
3: ฮะ
2: หนัก
3: รออะไรเนี่ยรออะไร
2: ต้องคุณ
3: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได
2: ้อ่ะเว้ยแรงกันอะไรกูไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
3: เอา
1: แล้วมีแต่กิน
3: ทำไมอ่ะ
2: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
8: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
3: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
4: ใช่
3: แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วย

0: อย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
1: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
0: ครับ
1: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
2: จะเป็นป้องกัน
1: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
0: คร
1: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
1: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
0: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
1: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
0: โอ้
1: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: อ้าวเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
1: ค่ะ
0: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
0: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
1: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
0: ้อ๋อก็เป็นหรอ
1: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
1: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
0: ครับ
1: นะคะ
0: มีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
1: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
0: ครับ
1: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได้
0: ก็ได้
1: อันที่2คือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆ นะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีด
0: ครับ
1: ก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
0: ้
1: ค่ะอันที่3ก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
0: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
1: อะไรมั้ย
0: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
2: ว
0: ่
2: าอ
0: ัน
2: นี้คือธรรมชาติ
0: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นมั้ยไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
4: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
4: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
0: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
2: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
0: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นลุยนิดนึงไปมั้ยเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
0: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วๆๆเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเลยได้ไม่ได้หมอไปนู่นกัน
4: เฮ้ย
0: ม มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
4: นี่ไงอันนี้ก็ชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า

0: ปากกาเอาปากกา
1: เอาปากกาน
0: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหมนี่ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลีย

0: ไทยรุ่นโบราณแต่แล้วพวก3คน150เหรอใช
1: ่คนละ50
2: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
2: มา
1: คนละ50แต่ได้ใบเดียว
2: อ่ะแม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบอย่างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
0: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
0: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
2: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
2: ่
1: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
2: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
0: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
2: ครับ
0: สมัยของเพลเพลงข้างนึง
2: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
1: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะใช่ไหมบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
2: ่
1: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
2: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
1: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
2: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
1: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
2: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
1: ป้องกันโรค
2: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
0: พี่หมอครับพูดนี่ทันที
1: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
2: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
0: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
2: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
0: เว้ย
2: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
0: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราเดินไปเดินมาจะกินอะไรก็กิน
1: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
0: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
1: ความรู้ไหม
0: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
2: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
0: เ
2: ฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมา
0: เอ้าม
2: าตีมือทำไม
0: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอ้า
2: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอ้าลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไรหมอนะไม่ร้องไห้
1: ไม่ร้องไห้
2: กันเอง
1: ไม่เดี๋ยวไปเอาใหม
0: ่ไม่
2: เด
0: ี๋
2: ยวเอาใหม่ก่อน
0: เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
1: ที่ระทึกที่ระทึก
2: ที่ระทึกฟรี
0: เป็นที่ร้านเลย
2: นะแม่นะขอมอบให้นะ
0: ขอบคุณม
2: ากสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
1: สวยนะ
2: สวยไหม
0: สวย
1: สวยเสื้อสวย
2: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โซเฟียไม่ลานะ
1: ไม่ลา
2: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่งผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
0: ี่ต้องพูดเสียงดัง
2: ตำรวจมาคุมแล้ว
0: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
2: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
0: มาโฆษณาแล้วเขา
2: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
0: ถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำ

0: ทำดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
1: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมแล้วนะ
2: คุณใหญ่พาซ่า
3: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ล่ะค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะคะพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะคะประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city
1: น
0: ะฮะใช่หรือ smart card ทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่า smart temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ smart temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้กระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือสมาร์ทเทมเพิลที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทีนี้เราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบสมาร์ทเทมเพิลมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีวัดอยู่เพียงแค่50ไร่ดังนั้นถ้า50ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้นสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคำว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทำสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมีย กตัวอย่างเช่นวัดชนประทาน50ไร่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่วันนี้เราใช้ระบบ

0: คำว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้สระน้ำก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจำเป็นต้องทำวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
1: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน์เป
0: ็
1: นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียงมีพื้นที่เท่าไหร่ทำเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมากกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: เจ้าค่ะ
0: อาคารจอดรถเนี่ยเราใช้พื้นที่ของเดิมมีอยู่3ไร่ครึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
1: ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
0: จอดรถได้700กว่าคันอ่ะ
1: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่คะหลวง
0: ก่อนมันไม่มีที่จอดต้องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5ชั้นก็ได้17ไร่ครึ่งอ่ะ
1: พื้นที่ที่
0: ได้รับ17ไร่ครึ่ง
1: ค่ะ
0: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ์ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัดชนประทานเนี่ยแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
1: ๆ
0: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น700-800คนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับเขาถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
1: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
0: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3ไร่ครึ่งขึ้นไป5ชั้นได้อีก17ไร่ครึ่ง
1: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ
0: ไม่ต้องต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสีย2 อาคารนี้ได้ไปกี่ไร่แล้ว
1: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
1: ค่ะ
0: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชนประทาน4-5แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลัก4เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวถึงเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้น2ไร
1: ่
0: 2ไร่ครึ่ง2ไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
1: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
0: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
1: ค่ะ
0: และเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู่น
1: ี
0: ่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ป่าในเมืองมันต้องเกิด
1: ค่ะ
0: อย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
1: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
0: 20ฮะ
1: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
0: ไม่เห็นอ่ะ
1: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
0: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทำเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่าให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
1: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะฮะวัดชลประทานก็
0: มี
1: แต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามี20ศาลาในการที่เราจะ ไว้ศพแล้วก็นําไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
0: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเล็กแต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
1: 20ศาลาอยู่ในหลัก
0: ไม่ใช่หลังเดียวมันของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
1: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
0: พื้นที่มีอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องทํา
1: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาฌาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่มั้ยฮะในการบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
0: ตรงนี้สําคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คําว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: งั้นการที่เราทําเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
1: ค่ะ
0: งั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนที่1เรียกว่าพุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าอ่ะดังนั้นเราต้องทําบริการตรงนี้ทุกเรื่อง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เป็นคําตอบของชาวบ้านที่คําตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพจึงมีความสะดวกสบายตั้งแต่เรื่องของการมาเข้าวัดอันแรกก็คือปฏิสันถารพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ย เราก็นํามาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย
1: ร่มเย็นต้นไม้เยอะ
0: ทีนี้พอได้ตรงนั้นปั๊บเขาก็จอดรถในเป็นที่เป็นทาง
1: ค่ะ
0: ก็คือขึ้นที่จอดรถแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปไหนอ่ะตามเจตนาของเขา
1: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
0: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ที่จะทำให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่หนึ่งเขาเรียกว่าแดนอัศจรรย์แห่งธรรมจะมีโบสถ์ทำเหมือนกับสามมิติเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนเข้าไปอยู่ในโบสถ์คนในโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวก
1: ค่ะ
0: ให้ได้
1: ใช้ไอทีใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างไร
0: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของสามมิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
1: ๆตื่นตาตื่นใจ
0: ถูกต้อง
1: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ทีนี้โซนที่สองเขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือนึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในบ้านตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่า
1: ธรรมชาติ
0: ฉันวัดชลประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายข้างนอกถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
1: ที่เรานั่งอยู่
0: เรานั่งตรงนี้เนี่ยคือธรรมานุภาพ
1: ลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชลประทานนะ
0: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมแล้วก็มีที่สำหรับประกอบอาหารวัดชลประทานจึงขอเป็นศูนย์กลางในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้ม ดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
1: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
0: ไม่ต้อง
1: กระเพาะปลา
0: ไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องทั้งสิ้น
1: มาทานร่วมกัน
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไม
1: ค่ะ
0: ช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโลงอีกด้วยนะ
1: ค่ะโลงศพเหรอครับ
0: โลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการย้ายเขาพบคำว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
1: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได
0: ้ทั้งยากไร้ไม่ยากไร้ยากไร้แน่นอนเลยยากไร้เป็นโควิด
1: อ
0: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
0: ตลอดเลย
1: ตลอด
0: จนกระทั่งเมนพังก็ช่างไปซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตมันไม
1: ่
0: ได้ต้องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใจใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่สามคือเขตสังขานุภาพ
1: สังขานุภาพ
0: สังขานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังฆานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
1: ค่ะ
0: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนของอุบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว72ห้องหรือ72หลัง
1: 72กุฏิอย่างนั้น
0: นะครับกุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลัง
1: ค่ะ
0: จึงทำให้เห็นว่าเนี่ยคือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
1: นี่คือในส่วนการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีส่วนที่ต่อยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือสมาร์ทคัลเจอร์วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒนธรรมแต่การรักษาต้องมองออกว่าวัฒนธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญในหมู่คณะนะอย่าให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาย่ำยีวัฒนธรรม
1: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องต้องมี4คำพูดต่อไปนี้
1: เจ้าค่ะ
0: 1ต้องเป็นระเบียบ
1: ต้องเป็นระเบียบ
0: 2ต้องเรียบง่าย3ต้องประหยัด4เป็นประโยชน์และ5ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย
1: เป็นระเบียบเรียบง่าย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประโยชน
1: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
0: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นการบวชวัดชนประธานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครสมัครแล้วก็ต้องมาสอบสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
1: นุ่งขาวห่มขาวก่อนใช่ไหมที่นี่
0: แล้วก็บวชวันรุ่งเช้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีต้องไปทำเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทำให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
1: ม
0: ต้องแก้หรืองานศพ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากเท่าไหร่ก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาใช้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการรำหน้าเมนไม่มีการจุดพลุไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเติมเข้ามาเมื่อไหร่คนที่หนักที่สุดคือเจ้าภาพสูญเสียชีวิตไม่พอทำไมเราไม่ชวนกันให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจล่ะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกอ่
1: ะ
0: พอสูญเสียทรัพย์สินเขาก็ต้องกลายไปเป็นว่าจัดงานศพพบหนี
1: ้
0: จัดงานศพต้องกลายเป็นผู้มีภาระในเรื่องของคำว่าสูญเสียชีวิตพอสูญเสียทรัพย์สินอีกวันเผาศพก็คือวันเผาทรัพย์อย่างนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วมันเป็นเวรกรรมที่เข้ามาแอบแฝงในวัฒนธรรม
1: แสดงว่าถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของวัดชลประทานเราก็จะเน้นใน5ประการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะประหยัดเรียบง่ายเห็นสมประโยชน์ถูกต้องตามหลัก
0: ของพระ
1: ธรรมวินัยอ่ะนะฮะแล้วในกรณีนี้ยุคสมัยนี้ฮะหลวงพ่อโอ้โหเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเน้นในเรื่องวัตถุค่อนข้างจะมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากตรงนี้มันเป็นความท้าทายหรือความยากไหมหลวงพ่อเหมือนเราต้องว่ายทวนน้ำอยู่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
0: เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจพี่น้องเราชาวพุทธวัดปัจจุบันไม่มีทางออกฮะ
1: ค่ะ
0: คือไปตรงไหนก็ต้องยอมรับผีถึงป่าไม่เผาก็ต้องฝังคือต้องฟังทุกเรื่องที่เอามาเติมก็ไปเติมก็ไปเติมก็ไปเขาไม่รู้จะพึ่งใคร
1: เจ้าค่ะ
0: นั้นขอให้วัดเนี่ยจงเป็นที่พึ่งเขาเถอะพี่น้องชาวพุทธบอบช้ำกันมาพอควรงั้นวัดชนประทานวันนี้เราไม่เคยต้องไปบอกว่าอย่าทำเรื่องนั้นอย่าทำตรงนี้เขาเป็นปากเป็นเสียงกันเองอ่
1: ะ
0: เขาเห็นภาพแล้วบางคนถึงขนาดมาขอจองเพื่อทำศพที่วัดมาก็ต้องบอกว่าโยมจองอ่ะจองได้อ่ะแต่ว่าคนจองกับคนรับจองนี่ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันอันไม่ต้องห่วง
1: ไอ้โยมมีระบบเสียงพอลงดิจิตอลลงคอมพิวเตอร์ไว
0: ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาให้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละถึงแม้วัตถุจะเจริญเท่าไหร่แต่วัตถุเจริญเราก็ไม่รังเกียจแต่ใช้เขาให้ถูกเถอะอย่ายับยีด้วยคำหมายว่าเราต้องอยู่กับวัตถุตามแบบที่เราต้องการไม่ใช่ตามแบบธรรมะที่แนะนำเรา
1: ตามแบบธรรมะ
0: ที่
1: แนะนำเรานะฮะคือหลายท่านอาจจะมีภาพจำนะครับว่าอุ๊ยวัดเนี่ยต้องสมถะนะต้องแบบเรียบง่ายนะวัดจะโก้หรูจะได้ไหมนะคือไม่ได้หมายความว่าวัดชนรับประทานเราโก้หรูนะแต่ดูแล้วโอ้ก็ทันสมัยหลายอย่างนะเจ้าคะ
0: ในความตั้งใจจริงๆเราจะไม่ทำเราให้ไม่ร่วมสมัยคือวัดชนประทานสมัยหลวงพ่อร่วมสมัยมากนี่พอมาถึงเราในสมัยนี้คนมาตรูวัดเนี่ยเขามาด้วยความเจริญที่มันไหลบ่ามาสู่วิถีชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเขามีรถอ่ะแต่เมื่อเขามีรถเขาเอารถมาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ร่วมสมัยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวัดชนประทานก่อนที่ปรับไปร่วมสมัยบริเวณโบสถ์บริเวณวัดไม่มีที่ตรงไหนเลยที่ว่างเว้นในต้นไม้อยู่ได
1: ้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการพัฒนาในอนาคตนะฮะในแนวคิดสมาร์ทเทมเพิลของหลวงพ่อวัดชลประทานของเราจะเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ
0: วัดชลประทานในการต่อไปข้างหน้าเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เราถือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงน่ะเรื่องสำคัญที่สุด อะไรที่เราจะจัดการให้สมกับที่ต้องมองออกว่าเราไม่ใช่อยู่โดยที่บริโภคอย่างเดียวจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้อย่างเนี้ยทำไมมาถึงฤดูนี้แล้วต้นไม้ใบยังไม่โกรนล่ะ
1: เออใช่ปกติถ้าเป็นฤดูหนาวนี้มันจะแบบใบจะ
0: ใบร่วงหมดเลย
1: เลยแต่กิ่ง
0: อันนี้คือการที่เราร่วมสมัยที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความประพฤติเราเนี่ยต้องย้อนยุคความคิดเนี่ยต้องล้ำยุคนี่คือสมาร์ทเทมโปหมายความว่าเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติดังนั้นไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราเราขอคัดเลือกอะถ้าสมัยเดิมเนี่ยเขาเอาต้นพิกุลปลูกในวัดถึงถ้าเราพิกุลทั้งหมดพิกุลเนี่ยเขาถึงเวลาหักเขาก็จะหักถึงเวลากิ่งไหนเปราะเขาก็จะเปราะแล้วก็ใบเขาจะแน่นมันเราก็ต้องหาไม้ที่ไม้ไรที่รู้สึกเข้าอยู่วัดมันน่าสนใจเช่นไม้ไทรต้นไทรใบดำเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่ในวัดมากเนี่ยบางคนกลัวว่ารากมันจะไปทำลายโอ้โหในกุฏิที่เราสร้างเราก็ต้องหาวิธีการติดกันเขาสิเขาจะต้องไปหากินเรามีวิธีไหนล่ะที่จะอยู่ร่วมกับเขาอ่ะเขาอยู่ร่วมเราอ่ะงั้นวัดนี้พอออกจากกุฏิปั๊บจะมีต้นไม้ทั้งนั้นแหละแล้วไม้ที่เอาเข้ามามากไว้ในวัดเนี่ยก็คือต้นอโศกเหลืองนี่โดยมากเราจะได้ยินชื่ออโศกเหลืองยะลา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อเราเซิร์ชเข้าไปดูใน Google จะพบว่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่ก็อโศกเหลืองเชียงใหม่ถ้าไปอยู่อินโดก็อโศกเหลืองอินโดมาที่นี้ตั้ง 3-400 ต้นก็ขอให้ชื่อนั้นมามีส่วนกับวัดบ้างไม่ได้หรอ
1: เป็นอโศกชลประทานเหรอเจ้าค่ะ
0: อโศกชน
1: เจ้าค่ะ
0: อโศกชนนี่คือสิ่งที่เรามีต้นอโศกเนี่ยมันไม่ทิ้งใบมันผลัดใบเรื่อย
1: เป็นความฉลาดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลคือ smart temple นั่นเองนะ
0: คือเราต่อไปข้างหน้าก็ยังต้องยืนอยู่บนคำว่าความประพฤติเราต้องย้อนยุคไปดูชีวิตของพระเจ้าไปดูว่าชีวิตเราอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับชีวิตเราไปอยู่กับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนะฉะนั้นเราจะต้องมั่นคงในการที่จะประพฤติตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นญาติเราพี่น้องเราเขาเข้ามาวัดเราต้องประพฤติกับเขาตามแบบพระเจ้าให้ประพฤติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนความคิดต้องล้ำยุคหมายความว่าสามารถที่เอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นความหมายของคำว่าดูแลให้รอบด้านตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพบว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเช่นเสาไฟก็จะมีนะถ้ากลางคืนจะเห็นเลยไฟจะเกิดแต่เราดูอย่างนี้ไม่เห็นนะ
1: ต้นไม้เยอะ
0: ไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
0: แต่เดี๋ยวพอเนี่ยเทศกาลที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหรือสวดมนต์ตลอดปีนะเราใช้คำที่ขอเพิ่มมาว่าขอปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตลอดทั้งปีฮะไม่ใช่ข้ามปีแค่ข้ามปีตลอดทั้งปีเพราะเราสวดทุกวัน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับจนกระทั่งที่สุดนะสิ่งที่มาร่วมสมัยกับเราขณะนี้จะเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟเปิดเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทีวีวงจรปิดนะต
1: ั
0: ้ง300กว่าตัวนะจอ LED ตั้ง 2-3 ตัวจอที่ขยายไปเท่าไหร่ตัวไม่รู้รู้ไหมคนที่จะดูแลที่เรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยใครดูแลต้องใช้คนเท่าไหร่จากที่พูดนะถ้าคำนวณดู
1: เยอะแยะเลยค่ะแต่เพราะว่าเรารู้จักการใช้
0: จึงมีคนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุมตรงเนี้ย
1: ดูแลได
0: ้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาคนมาแบ่งไอ้นี่โซนนี้นี่ต
1: ้
0: อง
1: ยาม
0: ไม่ต้องเลยคนคนเดียวเปิดเสียงตอน6โมงเช้ามาเถอะวัดนี้ได้ยินทันที
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนอยู่ไม่กับเครื่องขยายไม่อยู
1: ่ค่ะนี่คือหลักในการบริหารจัดการ
0: ง
1: านที่เราเรียกว่า สมาร์ทเทมเพิลนะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะเผื่อใครจะสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในองค์กรหรือแม้แต่

0: ในวัดก็ตามแต่นะฮะนับว่าเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้รับรู้แนวคิดสมาร์ทเทมเพิลหรือว่าวัดอัจฉริยะของวัดชลประทานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านหลวงพ่อสนะหรือว่าท่านพระราชวัดธรรมพันธ์เจ้าวาดวัดชลประทานที่เมตตาเรานะฮะนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ละค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะครับพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city นะฮะใช่หรือ smart card ทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่า smart temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ smart temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้กระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือ Smart Temple ที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค
1: ือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่

0: ที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทีนี้เราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบสมาร์ทเทมเพิลมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีวัดอยู่เพียงแค่50 ไร่ดังนั้นถ้า50 ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้นสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคำว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทำสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมียกตัวอย่างเช่นวัดชนประทาน50 ไร่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่วันนี้เราใช้ระบบคำว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้สระน้ำก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจำเป็นต้องทำวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
1: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน
0: ์ใช่
1: เป็นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียงมีพื้นที่เท่าไหร่ทำเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมากกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: เจ้าค่ะ
0: อาคารจอดรถเนี่ยเราใช้พื้นที่ของเดิมมีอยู่3 ไร่ครึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
1: ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
0: จอดรถได้700 กว่าคันอ่ะ
1: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับหลวงพ่อ
0: เมื่อก่อนมันไม่มีที่จอดต้องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะดังนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5 ชั้นก็ได้17 ไร่ครึ่งอ่ะ
1: พื้นที่ที่ได้รับ
0: ได้รับ17 ไร่ครึ่ง
1: ค่ะ
0: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ
1: ์
0: ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัดชนประทานเนี่ยแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
1: ๆ
0: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น700-800 คนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
1: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
0: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3 ไร่ครึ่งขึ้นไป5 ชั้นได้อีก17 ไร่ครึ่ง
1: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ
0: ไม่ต้องต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสีย2 อาคารนี้ได้ไปกี่ได้แล้ว
1: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
1: ค่ะ
0: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชนประทาน4-5 แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลัก4เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวถึงเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้น2 ไร่2 ไร่ครึ่ง 2ไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
1: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
0: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
1: อืมค่ะ
0: แล้วเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู
1: ่
0: นี่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ป่าในเมืองมันต้องเกิด
1: ค่ะ
0: อย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
1: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
0: 20ฮะ
1: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
0: ไม่เห็นอ่ะ
1: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
0: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทำเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่าให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
1: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะวัดชลประทานก็มีแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีอยู่ประมาณ20ศาลาในการที่เราจะไว้ศพแล้วก็นำไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
0: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเล็กแต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
1: 20ศาลาอยู่ในหลัก
0: ไม่ใช่หลังเดียว
1: เหรอครับ
0: มันของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
1: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
0: พื้นที่มีอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำ
1: ค่ะคราวนี้ในส่วนการบริหารจัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาฌาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่ไหมฮะในการบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
0: ตรงนี้สำคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คำว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั้นการที่เราทำเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
1: ค่ะ
0: งั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซนโซนที่1เรียกว่าพุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องทำบริการตรงนี้ทุกเรื่องที่เป็นคำตอบของชาวบ้านที่คำตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพจึงมีความสะดวกสบายตั้งแต่เรื่องของการมาเข้าวัดอันแรกก็คือปฏิสันถารพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยเราก็นำมาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย
1: ร่มเย็นต้นไม้เยอะ
0: ทีนี้พอได้ตรงนั้นปั๊บเขาก็จอดรถในเป็นที่เป็นทางก็คือขึ้นที่จอดรถแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปไหนตามเจตนาของเขา
1: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
0: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้นที่จะทำให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่หนึ่งเขาเรียกว่าแดนอัศจรรย์แห่งธรรมจะมีโบสถ์ทำเหมือนกับสามมิติเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนเข้าไปอยู่ในโบสถ์คนในโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวกให้ได้
1: ใช้ไอทีใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างนั้นแหละ
0: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของสามมิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
1: ๆตื่นตาตื่นใจ
0: ถูกต้อง
1: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ทีนี้โซนที่สองเขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือ นึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในบ้านตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่า
1: ธรรมชาติ
0: ฉันวัดชนประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายข้างนอกถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
1: ที่เรานั่งอยู่
0: เรานั่งตรงนี้เนี่ยคือธรรมานุภาพ
1: ลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชนประทาน
0: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมมีที่สำหรับประกอบอาหารวัดชนประทานจึงขอเป็นศูนย์กลางในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
1: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
0: ไม่ต้อง
1: กระเพาะปลา
0: ไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องทั้งสิ้น
1: มาทานร่วมกัน
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไม
1: ค่ะ
0: ช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโลงอีกด้วยนะ
1: ค่ะโลงศพเหรอครับ
0: โลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการย้ายเขาพบคำว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
1: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได
0: ้ทั้งยากไร้ไม่ยากไร้ยากไร้แน่นอนเลยยากไร้เป็นโควิด
1: อ
0: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
0: ตลอดเลยจนกระทั่งเมนพังก็ช่างไปซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตมันไม
1: ่
0: ได้ต้องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใจใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่3คือเขตสังฆานุภาพ
1: สังฆานุภาพ
0: สังฆานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังฆานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
1: ค่ะ
0: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนของอุบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว72ห้องหรือ72หลัง
1: 72กุฏิอย่างนั้น
0: นะกุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลัง
1: ค่ะ
0: จึงทำให้เห็นว่านี่คือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
1: นี่คือในส่วนการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีส่วนที่ต่อยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือสมาร์ทคัลเจอร์วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒนธรรม แต่การรักษาต้องมองออกว่าวัฒนธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญในหมู่คณะนะอย่าให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาย่ำยีวัฒนธรรม
1: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องต้องมีสี่คำพูดต่อไปนี้
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งต้องเป็นระเบียบ

0: ง่าย
1: ประหยัด
0: ประหยัด
1: ประโยชน
0: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
1: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
0: เจ้าค่ะ
1: ดังนั้นการบวชวัดชนประทานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครสมัครแล้วก็ต้องมาสอบสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
0: นุ่งขาวห่มขาวก่อนใช่ไหมที่นี
1: ่แล้วก็บวชวันรุ่งเช้าไม่มีต้องไปทำเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทำให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
0: ม
1: ต้องแก้หรืองานศพ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากเท่าไหร่ก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาใช้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการ

0: บอกเรียนโรงเรียนหายไปเอาคะแนนมาดูสิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
1: ได้เกรด4
0: ได้เกรด4เกรดเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่มั้ยท่านอธิการถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านดร.แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
1: กีบใช่ไหม
0: เลขร้อยไหม
1: ร้อยเหมือนกัน
0: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
1: ก็ร้อยเหมือนกัน
0: ร้อยอะไรอ่ะ
1: ร้อยบาท
0: อเมริกา
1: ดอน
0: ดอลลาร
1: ์ครับ
0: อังกฤษ
1: ปอน
0: ยุโรป
1: ยูโรมั้ย
0: ยูโร
1: ครับ
0: เลขร้อยเท่ากันไหม
1: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
0: คุณภาพมันเท่ากันไหม
1: ไม่เท่าครับ
0: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเรียนก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อยนี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดู

0: 2ช่อง
1: ช่องไหนบ้าง
0: 1ช่องความชอบครูมอบหมายงานและคนเป็นเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านด็อกเตอร์
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
1: ไม่ดีแล้วครับ
0: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
1: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่ดีไม่ดีแล้วเสียใคร
1: เสีย
0: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
1: เสียคนฝาก
0: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
1: ช่องที่สอง
0: ช่องที่สองดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้ไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านด็อกเตอร์เพราะงานเดี๋ยวนี้เขางานเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอเด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีกหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
1: ครับ
0: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
1: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
1: กระชังเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่อยู
1: ่ไป
0: ใส่แล
1: ้
0: ว
1: ใส่แล้วไม่อยู่เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
0: ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
1: ครับครับปากหอยปากปู
0: รู้จักไหมปากหอยปากปู
1: ประเด็นเป็นคนอธิบายหน่อยสิ
0: หอยขึ้นบกไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
1: ครับ
0: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
1: กี่ขาครับ
0: มันชูขาหน้าขึ้น
1: โอ
0: ้แล้วก็
1: เบ่งกล้ามมัน
0: แล้วตาก็ถลน
1: โอ้
0: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้วเครื่องบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านด็อกเตอร์เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมักจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกันแล้วเตอร์เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
1: โอ้มีแชทมี
0: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
1: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกันที่ละคร
1: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ
0: บางที
1: เรียกว่านั่งนานน่ะ
0: บางทีมันไม่ได้ดู
1: อะไรฮะ
0: ละครน่ะ
1: ดูอะไร
0: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูไง
1: ก็
0: ไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
1: โอ
0: ้ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังนั่นเค้าเรียกนั่งนาน
1: ครับ
0: แม่คนตะกัว
1: แม่คนตะกัว
0: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เคลี้ยงคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมสามีโมโหลูก
0: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เคลี้ยงนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
1: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
0: อ้าวในบ้านใช่มั้ยฮะเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่อลวาดหยิบไอ้นุ่นนะกว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
1: ลงล่าง
0: ลงล่าง
1: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
0: เป็นไง
1: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอะนะ
0: เดินกระแทกเท้าก
1: ระแทกเท้ากระทืบเท้าโมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
0: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มน่ะปึ๊ก

0: นั่นแหละ
1: ปึกปึกพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
2: ได้ยิน
1: ได้ยินนึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
2: ครับ
1: แม่เลาะข้างรั้ว
2: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมาเนี่ยก็คือเป็นคนปูนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
1: ชะเง้อ
2: คนข้างบ้าน
1: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซค์
2: นั่นแหละ
1: มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
2: ครับผมไอด้วยชูนิ้วด้วยอะไรฮะ
1: อย่างนี้ฮะใช่ไหม
2: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
1: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
2: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
1: เออ
2: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
1: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
2: ครับ
1: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
2: ครับผม
1: แม่ชั่วตลอดศก
2: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นอะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดี
1: แล้วชอบไม่คิดจะกลับตัว
2: ครับ
1: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
2: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างเฉพาะชีวิตบ้าง
1: ทำซ้ำ
2: ครับ
1: แม่สกปรกตลอดชาติ
2: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
1: เครียดตั้งแต่หัวจนปลายเท้า
2: ครับ
1: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
2: ครับ
1: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
2: นั่นแหละครับ
1: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
2: ครับ
1: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
2: แต่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
1: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
2: ครับ
1: แม่อะไรนะ
2: แม่ก้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดโศกแม่สกปรกตลอดชาติ
1: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
2: ผู้หญิงดีๆก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระเถรานุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะก็มี8เหมือนกันนะ
1: มี8เหมือนกัน
2: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหานภารามเนี่ยข้างวัดสุทัศน์เนี่ย
1: ตรงนี้เอง
2: ครับท่านใช้นามปากกาว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
1: ้เขียนสอนเด็กผู้หญิงไว
2: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
1: มีอะไรบ้าง
2: โดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
2: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
2: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
2: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
2: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
2: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนการบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
2: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
2: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
2: ้ครับผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาบอกงี้ดร.
2: ว่า
1: ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่า
2: ครับ
1: เขาเปรียบว่างั้น
2: เขาเปรียบว่าอย่างงั้น
1: ผู้ชายเข้าเปลือก
2: ผู้หญิงเข้าสาร
1: ผู้หญิงเข้าสารเข้าเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
2: เข้าเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
2: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
2: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนแหละอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
2: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากเข้าเปลือกกลายเป็น
2: เข้าสาร
1: เข้าสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
2: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนของโดนทุบนะโดนลังกงลังแกไม่ลำบากนะ
2: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
1: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
2: ครับ
1: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยพอจะหุงได้นะมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
2: ครับ
1: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
2: หุงได้เลย
1: แต่อย่าให้ร่วงนะ
2: เน่า
1: ถ้าตกตามเน่าเลย
2: ครับผม
1: นั่นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
2: ครับ
1: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
2: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี้ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้ว
1: ครับ
2: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
1: มีรอยเปื้อนในชีวิต
2: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิตีฉินนะ
1: ครับ
2: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีลูกผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
1: เขาว่าอย่างนั้น
2: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีอะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เขาว่ามีผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านก็หมายความเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
2: ครับ
1: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
2: ครับผม
1: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ดเอาพี่นั่นต้องเกรงเกรงเสียสายข้อต่อมาคือ
2: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
2: ครับ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
2: เพราะว่า
1: ประมาทผู้ชาย
2: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เขาบอกผู้ชายนะ
2: เป็นยังไง
1: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
2: ร้อยเล่มเกวียนนะนะ
1: 500เล่มเกวียนใช่ไหม
2: ห้าร้อยเล่มเกวียน
1: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
2: ครับ
1: เลยประมาทผู้ชายหาละ
2: ผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
2: แหมจริงจริงนะ
1: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
2: นะครับ
1: โอ้โหคนที่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
2: สอนเรื่อยเลย
1: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมันนะลูกว่าตามว่าตามอายุลงว่าที่ยมผู้หญิงแล้วว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
2: ผู้ชายทุกคนว่าดัง
1: ๆผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูกผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิเอาสิทำงี้ให้มันพอนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะ
0: ไม่บางคน
1: เคยไปคุยไหมเราบอกมันจังกัดจังกัดจังนั้นเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอ้เชนะไอ้เชนะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่นคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นเด็กหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพูดให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานเดือนนอกนั้นนะที่ผ่านๆมันคุยหมดแหละเสีย
2: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย
2: ครับ
1: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เรียกผู้ชายเป็นอะไรเขาเรียกเสือผู้หญิงเพราะต้องรู้เชิงผู้ชายเนี่ยอย่าไว้ใจมันมันหาทางจนได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
2: โกน
1: ไม่ได้โดยมน
2: คาถา
1: ไม่ได้คาถา
2: อะไรดีอะ
1: ทุบหน้าท้องถองหน้าขา ยาสลบปิดจมูกถ่ายคลิป
2: โอ้
1: ไม่ได้หรอก
2: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
1: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
2: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
2: ครับ
1: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงนะที่นี่อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราแก่แล้วไม่เอ๊ะเราก็ผ่านมาแล้ว เลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
2: โอ
1: ้เรียกว่าให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะไอ้หนูคนนั้นน่ะ2คนมั้ยนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วไอ้หนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดี2คนใช่มั้ยท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันคอแทบแตกเชื่อมั้ยคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั้นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
2: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
1: แต่เราไม่ตามเรื่อง
2: ครับ
1: ถ้าเทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวจะเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกสิเขาออกอากาศวันไหน
2: ครับ
1: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธนีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
2: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
1: อายยังไง
2: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่อง
1: เคยผู้หญิงอายไหม
2: ฮะ
1: เคยผู้หญิงอายไหม
2: ก็เขินเขินเห็นเหมือนกันเขิน
1: อายยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
2: ทำไม่เป็นอ่ะ
1: ไม่ใช่ผ
2: ู้ชายสาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณละ
1: ไม่ใช่ผมเห็นพวกชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้นนั่ง
2: ครับนั่งนั่นแหละนั่น
1: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มีหญ้าถอนอายหนักๆเข้าเอามือชายดินนะ
2: ครับ
1: ใช่
2: จริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
1: ไม่รู้ทำอะไรมือชายดินเนี้ยผู้ชายนั่งคุยไปฮะ
2: ครับ
1: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจนดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
2: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าไม่เรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดี อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วจะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
1: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
2: เหมาะไหมครับผม
1: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมฮะจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
2: เป็นยัง
1: ถ้าก็ช้อนยังไม่ถึงปากเลยครับ
2: ครับครับ
1: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเงี้ยท่านเตอร์รีดก้างน่าอาย
2: ครับ
1: มันควรจะอะไรที่ควรจะอายก็อายมันที่กินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาดคนฉันอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
2: ไม่ได้แล้วครับบางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
1: สดน้ำแกงก็ดังเสียง
2: นั่นแหละครับ
1: ในเสกขจวัตรพระเจ้าห้ามไหม
2: ห้ามครับ
1: ห้าม
2: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
1: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักลอมข้าว
2: ครับ
1: ตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชาม
2: ครับ
1: กินเสร็จแล้วแทนที่จะลอมแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นน่ะลูกหลานมันก็นึกว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่มั้ยคือสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
2: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
1: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
2: ต้องเรียนเก่งๆ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
1: ถ้าไปมี
2: ผู้ชายก็เกรงใจ
1: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
2: ให้เกียรติ
1: ให้เกียรติไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอก

0: รองเงินเขา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
1: ้ครับ
0: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
1: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นแต่เพียงเรามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะ
0: ๆเพื่อ
1: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะ เรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
0: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะและแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
1: ภาคเพียรเรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
0: นะต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
1: ครัวคลังช่างหมอ
0: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
1: ครับ
0: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
1: ช่าง
0: ช่างต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี
1: ่ครับ
0: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาดีที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
1: ้
0: อที่7
1: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนผ่าน
0: อย่าไปคบคนผ่าน
1: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอาเสวนาจะพาลานัง
0: ผ่านผู้ชายบางทีมันระวังได
1: ้ครับ
0: แต่ผ่านผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกัน
1: โอ้
0: เด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักเนี่ยชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
1: ครับ
0: คือใคร
1: ก
0: ็สารีบุตร
1: พระสารีบุตร
0: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
1: ก็ดูพระสารีบุตรโมคคัลลานะ
0: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งในบท
1: ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
0: ไม่ใช่พระโมคคัลลาท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
1: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
0: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
1: กว่าปีแล้ว
0: กี่ศตวรรษล่ะ
1: 2559
0: กี่ศตวรรษ2525ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
1: ครับผม
0: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
1: ของเพื่อนดี
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบผ่านสุดท้าย
1: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
0: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์ครับแล้วผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
1: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
0: ครับ
1: นะนอกจากแม่ของเรานะแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
0: างวิสาขาม
1: หาอุบาสิกา
0: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
1: ครับ
0: มีความล้ำเลิศ
1: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตะคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพุทธเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังก็แล้วสั้นไม่ยาวเท่าไหร่
0: ฮะ
1: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
0: จะเล่าเป็นแหล
1: ่เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
0: อยาก
1: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเออเคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
0: เอางี้ดีไหม
1: เป็นยังไงยังไงครับ
0: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้า เรามาเทศกันใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามดร.วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แลจบไปแล้ว
1: ยังไม่ได้หายใจเลยเอ๊ใจหายเลย
0: นึกว่ามันสั้น
1: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
0: ขวัญอ่อน
1: โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: ใจอ่อน
0: ใจอ่อน

ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดละวัดเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนะเนี่ย20กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนรนี่ขาดถ้าเนรขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเขาเรียกชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่ละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรล่ะท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าฟังธรรมะธรรมโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำศรัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปาก

ก็ปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายและจากคะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตระกัตกามการกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์

0: อายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยนั่นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดหน่อยๆพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัดสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันก็คนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเขาไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเขาดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอิสินคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้น

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสลิดสวัสดิ์ภาเรื่องสนานและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ

การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการนะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตาราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลาย
แต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์อันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นละครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจอกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเย
เด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้ล่ะครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป

ะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปพบว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลัดแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กละครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิด
ความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามคาใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงๆดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็มีความแปรปรวนขึ้นลงๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยรอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คำถามข้อแรกวันนี้หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะเราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บริบทและความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันเราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคน เป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมูสาวาทามันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแบบว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะกันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่อาตมาก็

ก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก20-30%ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการก๊อปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิมอันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือศีลที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

รู้อยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

อ๋อถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมอ๋อคือการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้มันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มันจึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบอันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่แค่เราพูดจากมุมมองของเรา

ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดแล้วพูดจอดจองไม่พูดกว้างๆอย่าเพิ่งพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราวันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆดังนั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจดังคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีลห้า เราศีลห้าเราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆแต่เราควรจะในการพิจารณาศีลห้าแล้วความจำเป็นของศีลห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัย

ถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้ก็เป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีลห้าทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเป็นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเข้าในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะ
เหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายเป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไร

เราจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบิ้นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันสุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมีก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดที่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่เป็นกุศลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าไม่ว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์ก็สิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบ

สิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยๆบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำนองเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเมื่อเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบก็ไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบและไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่แน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นอันนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่า

นี่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานๆเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่งั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้มองเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมอง

เราก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอเรื่องออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เราทำไม่ได้แน่นอนและคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดเราบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้ในบางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดแล้วก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3 เดือน6 เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วแต่เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้ เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายและการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวน

0: ว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรด้วยเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติ

ว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูป

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจของซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนามามีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์มา

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถะสีลานิยาจามาแม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

แม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยตร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

พระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขา

คือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรย

0: อาทิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่างๆ
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียก

ว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่าเนี่ยรักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบาย

ไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภธหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบ
ช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่สองได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุข

ัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุขติสุขติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุขติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุขติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวร

อนไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทําได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวนี้สำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดกาลขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ในGuinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดกาลที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนที่เข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อดำดักครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องได้ไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจออีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือพูดถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห
1: ์สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันวีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเขาเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอศูนย์ราชาของข้า

0: แคว้นใดข้าไปทั่วในปัตตภีข้าถือเป็นที่ครองนานมาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำดีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถสปอร์ตทรัมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ของดำดีก็ธรรมดาเขาเปิดพล็อกพอเปิดพลัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใช่ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impress คือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอเครื่องไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอทั้งคูนก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นนะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อมันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่ากุยคิดว่ากุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
1: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบกับล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าแหล่งหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอะแอะจ่อแจ๊ะไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
1: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
0: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนนี่ไม่ได้เลยนะคุณสวัสดิ์นะครับยุคนั้นนะฮะไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหนั่นเอียดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมากอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพพนักงานดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจำด้วยดูหลังคุณประจำชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณ

0: ใช่ทำเพื่อให้เราเนี่ยเป็นอยากจะได้พันธุ์เราเนี่ยฉันได้พันธุ์พืชพันธุ์ได้ว่าพันธุ์มันดีเหมือนกันนะว่าอย่าง
1: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
0: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่เนี่ยพอแต่งงานปุ๊บบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจจะขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่ๆแว่นตาขาวๆถือไม้เท้ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาเขาก็โอเคคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีดีนะว่าไงมาเยี่ยมนั่นก็พูดจาเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
1: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
0: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
1: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
0: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบวชจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
1: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเขาไปเจียมด้วยตุ่มเราเจียมพลังโอ้ยเจ็บจบแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกแล้วเขาก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะเขาว่าน้ำน้ำสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
1: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
0: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นเอ๊นี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยเอ๊ต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาดภาพ

0: กล้างมันสวยคนมีกล้างมันสวยวาดแล้วสวย
1: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
3: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
0: ดูทัน
3: เกิดทันแล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
0: ๆตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคนนึกเขาหาว่าเราหล่ออ่ะ
3: เ
0: ขาหาว่าเราหล่อนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยท่านทราบนะถือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
0: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอ้การที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลง If I love youว้าเดี๋ยวเคยได้ยินป่ะ Time and again I would try to say All I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิจการสถานที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจากไอร์ธาแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
3: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
0: ครับ
3: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองให้แอดเรา
0: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกล้าฆ่าจะเคิร์จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพับจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาดิฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจัดตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
4: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือมัน

0: เป็นมันเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคิร์ฟเคิร์ฟกันอยู่บ้าง
1: มันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ได้ไปยิงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุเรศเหมือนกันนะครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
1: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยจะรีเฟล็กซ์เนี่ยเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าว่าจะเรากำลังจะโดนยิงแล้วจะทำท่าจะยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เล็กกดเล็กตึงปั้งก็งงเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้เราก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อนนี้ก็บอกออกมาได้พร้อมแล้วพอโผล่พับเลยเปิดระเบิดตุ้มโถก็ไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
2: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรคือเขาว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
3: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูอ่ะเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่า2คนนี้ต้องเป็นแฟน
4: ต้องรักกันใช่มั้ยครับ
1: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมก็พัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะกับอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพราะเอิญแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วเขานอกหนังก็โป๊ะโป๊ะย่อยยันแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
2: ขอบคุณนะแอนมากครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพกับน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันไงเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับกลต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่น

อัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่สองฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80%ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
1: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได้ก็ต้องมีการป้องกัน
0: ค่ะค่ะการป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะ
1: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
0: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
0: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
1: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
0: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมา สูบบุหรี่อยู่แต่จำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
1: แน่นอนค่ะ
0: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
1: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
0: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
1: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่าค่ะ
0: การตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
0: ค่ะ
1: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan ค่ะ
0: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ซึ่งอันดับหนึ่งในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ
1: ้
0: าส
1: ะอาดค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นค่ะ
0: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ

0: การใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
1: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
0: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
1: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดอะคะ
0: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
0: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นอาจเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
0: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
1: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
0: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
1: แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
0: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค
1: ่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
0: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
0: ก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
0: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เน
1: ิ่นๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
1: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวอย่างเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
0: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
0: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
1: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
0: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใน

0: บุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
1: ่
0: ะ
1: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะอะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาหมายถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างคุณหมอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจําเป็นต้องได้รับยาเคมีบําบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งเริ่มกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
0: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
1: คือหมายถึงคนไข้ก็
0: อยู่ได้นานข
1: ึ้
0: นอ
1: ยู่ได้นานขึ้นใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: ส
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวๆแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะสองสามสำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงนะคะตอนนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่เขามีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะเดี๋ยวเราจะปั่นอาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิ้ลอยู่ด้วยค่ะ

ความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดนะพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิ้ลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิ้ลด้วยนะแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ 2-3 วันนะเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิ้ลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิ้ลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะ

0: นะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงนะเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นมาให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่แต้มชลรัตน์เนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: มชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: เริ่มออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะแล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้างเช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะหยุดก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

ันนี้วันเสาร์ลดน้อยหน่อยค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนส

0: นี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีครบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนรุ่นที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

0: no.
1: Sí.
0: ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยก
1: แล้ว
0: ยก
1: จะฉีก
0: ใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลยMRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ

หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลย

0: ห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบอะแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอเนี้ยไอพื้นมันเนี้ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฟังที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่แม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยสวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องเพราะๆตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: พี่ตั๋งเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็วันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่อนแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำมั่งสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยเนี่ยมาเลยเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อไอ้ตัวนี้แต่แสบใช่ไหมนะใช่ไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านน่ะไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาใบนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะมันไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เอิญบ้านนี้มันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพนแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นนึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไว้
2: นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: ไว้เดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเย็นเหงา
2: เลยเหงาก็นอนมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวอย่างนี้ดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: ต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอกพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์ว่าจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆเพราะอ
0: ย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์แต่มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้นะคะคนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ์อ
3: ย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นจะไปต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่จะทำเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละถ้าสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

0: กาย
1: คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรอง

0: กันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางปุษฎีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพระน้องปุษฎีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางปุษฎีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นได้ความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผล่เข้ากอดกันเมื่อทั้ง6กษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสรบลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาปรมัตถ์สีแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตถ์สีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางปุษฎีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเวสสันดร นั้นลาประนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ

0: ามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสร

0: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาม
1: ีมานีปัญจสิกขา

0: นิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวังจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเสนสีหับยคาทิปิคคาทาสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพพาปะสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพจะรับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจทานาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแส

ารีกุมารโอปิฝ่ายพระธารีราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้ง 14,000 หันหน้าไปทางที่เสด็จมาแล้วจัดยามรักษาไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อป้องกันราชสีเสือโคงเสือเรื่องแร่แร่เป็นต้นนี้อันจะมีมารุกรานราวีสัตว์ทัดสำเนียงเสียงสัตว์พาหนะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นนั้นได้ดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งราวป่าได้ยินไปถึงประการแห่ง

นั้นเขาก็สะดุ้งตกประทัยกลัวภัยทรงพระดำริว่าเสียงกึกก้องกุราหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตุลยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขอพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเพื่อขาเราคันชั้นนี้แล้วคันทรงพระดำริชั้นนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกประทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนี้เพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระไทยดังประการดังกล่าวมา

กาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสสันดรนี้เมื่อใดทรงสดับเสียงอกโรกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตกพระทัยนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ภูเขาและดูโมเสนาแล้วตัดนางกับนางพระยามัตสีวานหนูก่อนเจ้ามัตสีเจ้าจงสดับเสียงอันเบิรุนรันตรวจลังทั้งลาวปานเจ้าจงแลดูธงนูนเถิดสวัยเห็นเห็น

ออกมารับพระองค์เป็นเทียงแทนพระพุทธเจ้าข้าขาดสึกที่ไหนจะมายำยีพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์นี้เป็นผู้

เมื่อได้ถอดพระเนตรเห็นพระบิดาเสด็จดำเนินเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จรุกขึ้นไปต้อนรับแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวาย

เจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวันดูก่อนลูกรักพระตังรารานรักตังสองนี้

ชนบทก็หมากมุ่นไปด้วยสัญญาณฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลมิได้ขาดอันใดเลยขอเจ้าจงรู้ด้วยประการราชนีสาสรปันนันจันเจวาเมื่อกระสัดตั้งสองพระองค์นี้คือสมเด็จพระยาเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาและพระเวสสันดรราชเลสีผู้เป็นพระราชรถนั่งสนทนากันอยู่ณประตูบรรณสาราโดยประการราชนีพุทธสตรีภิกขุเทวีฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้าพุทธสตรีพระราชมารดาทรงกำหนดในพระทัยว่าอิธานีบัดนี้รวงเวลารวงแล้วไปพอสมควรแล้วนี้กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้จะคอยสร้างโศกเศร้าบางๆลงแล้วนี้เป็นเวลาสมควรจะเข้าไปได้แล้ว

พระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาปุษฎีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเดินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายเวสสันดรและพระนางมัตสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความเร็วโดยคิดถึงพระรุกรา

มหาปัตตภีก็หวาดวันไวสมุทรสาครก็ตีฟองระรอกระรอกอยู่ชาชานเทพยาเจ้าในแดงก็มาจอดสวรรค์ต่างสถานต้องกันต่างก็กระหนอยู่เอิงมีดังประการดังกล่าวมา

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพของอำนาจคุณภาษีรัตนไตรและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงปัสธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอุชูจัสุชูจัสวโจจัสมุทุอนัตติมานีอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกะรณียมัทสูตรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุขได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกะรณียมัทสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการพระท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคัมภีร์อาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนรักทั่วหน้าทั่วล่าหากไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทประทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนแต่คำว่ามารยาทแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นอาการประพฤติบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกระโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะรณียมัทสูตรพูดเยอะๆท่านลิ้นแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิบัติเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนสวดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกระเรียนตะกุศลยันตังสังกระเรียนตะกุศลยันตังสมุนเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้นจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะรณียมัทสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นคนผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปนู่นท่านอาตมาก็บอกก็ไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนก็มีอนุภาพมีบารมีเราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเมืองเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้
ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีลูกปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ไปจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะอีตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบใช่ไหมท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงก็เป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งไปจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไปเทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาก็ไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องเป็นนี้เป็นสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปแล้วมันก็ใกล้สามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โหที่เมืองเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งทั้งขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องเป็นสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้อจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนท่านเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกในยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วแต่สร้างเสร็จแล้วก็เมื่อเป็นผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถือบริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยหรือโยมที่ดูโทรทัศน์ในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบรรทัดทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับป่าเขาไปห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยมแล้วท่านก็รู้อาตมาเทศเป็นก็เลยพาไปเทศพาไปเยี่ยมโยมพระองค์นี้ดีท่านถ้าญาติโยมจะไหว้พระดีสักองค์นึงนะฮะอีกสักองค์นึงเอาองค์นี้ดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ทั้งนั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านอาตมาไปบวชนั้นก็จะไปเทศที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสท่านพอเราจะขึ้นบินก็มีพระสองคณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้อาตมาไปเทศเห็นอาตมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อมาเทศตรวจพระไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยถามโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณจะเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมขอสองเรื่องหนึ่งเรื่องคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีวัดหนึ่งวัดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระสามสี่องค์ขึ้นไปนะมันจะได้อีกสองวัดมันจะได้อีกหนึ่งวัดเพราะโยมคนไทยเวลาซื้อวัดซื้อที่สร้างวัดแล้วซื้ออาคารเก่าแล้วก็มักจะอยากมีบทบาทแล้วก็ทะเลาะกันคนไทยขี้นินทากันเองแต่เวลายามจนก็เห็นใจกันท่านแต่เรื่องบทบาทเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนไทยเราเป็นที่หนึ่งผมก็คนไทยเมื่อน่ะปวดร้าวท่านจะมานั่งฟังเรื่องราวแล้วผมทำร้านอาหารนะท่านฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบในหน้าสองเรื่องการพนันที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันต้องมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล่นกับพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานหน่อยท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทยนะ
พราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักระท่านคนทั้งหมดนะครับผมฝรั่งรวยๆสัก100ล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันเอากลับมาดูโรงแรมนี้โอ้ถ้ามันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านคุณศักดิ์ว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แพร่เข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูรูปนี่มันรูปเก่าแก่ท่านั้นเลยนี่โอ้มันสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดแล้วคุณน้ำคุณดังนายทหารท่านนั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยเออมันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่บัญชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่าที่สร้างวัดเนี่ยผีเยอะนะเมื่อผีเยอะทำไมท่านก็นึกถึงกรณีพระสูตรเราต้องสวดพอใกล้ๆห้าทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนก็จัดแจงศึกกรณีพระสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ต่อดวงวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอย่างนี้นะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800กิโล 1,000 กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีนี้รัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องค์เดียวนพเคราะห์หลวงท่านขบวนสวงถ้าอีตอนบวงสวงอาตมาเอาไม่ประดมมือไม่ประดมมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกอย่างเงี้ยว่าไปข้าพเจ้าขอยอมกรพระนทศนประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยก็ว่าไปท่านเขาเรียกร่ายแล้วจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์นั้นประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องประนมมือสวดมนต์แต่ยังบอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊งขาดทุนทำไมบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นเพื่อนก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะอ๋อก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสวดมนต์ข้างบนสวดมนต์แล้วก็สวดกรณีพระสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่ก็ไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมังคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดน้ำเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมดสบายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพอตมาขึ้นไปโยมเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยมก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบอกที่วัดสุทัศน์สองคนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอยู่อิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นึกท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนก็มากันเยอะแต่ฝนตกท่านยืนหลบฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ให้ฝนหายตกหน่อยสิอยู่อิตาลีเวโรนาเนี่ยนะอาตมาแข้งใหญ่เวโรนาสวดให้ฝนหายตกนะโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะท่านเจ้าคุณขังอะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้หรอกท่านก็อาจกันอยู่เงี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าปากคนเป็นเฮเกนที่
ผมเป็นเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูอ้าวคราวนี้ฝนมันก็พรำๆท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกมลีพระติโลกเชษฐสัตมณีบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งนะท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3จบก่อนแล้วนโม8บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการงานในวันนี้ของวัดสุทัศน์หรือทุกวัดที่เวียนเทียนคนเขาจะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจะอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเขาเสียสละเวลาเดินทางลงทุนมาเขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านจะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไม่ได้บุญกุศลอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไม่ช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าตมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาจะรู้ว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสักสิบห้านาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกมากทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านไม่ใช่อาตมาขังบนก็ขังจิตเราก็ขังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระพุทธประสงค์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านท่านพระครูประสวัตินิรคุณตอนนั้นเขาเป็นพระครูธรรมทรสุภาพเป็นเลขาอาตมาก็หลับไปก่อนก็เพลียอาตมาค่อยสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับยังไม่ทันหลับตาดีแล้วท่านพอเข้าสู่ภวังค์เท่านั้นใครมาดึงผ้าเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ใช่กระตุกนะท่านอาตมานอนก้มหน้ามองเอาจริงเหรอเนี่ยค่อยดึงไปนะท่านจากคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าดึงแบบเรียบร้อยเลยเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยท่านเยอะนะเยอะแต่ที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกก็ในใจเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่กันอีกเยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูสิอะไรจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวมั้ยกลัวบ้างสัก 15% แต่ว่าไม่กลัวอะไรก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเร้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอ้เขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิธจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายมาสดับมนต์ไม่กระตุกไม่ดึงผ้าเลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองอย่างมองยังก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าว
ห่มจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เรียกทิศคุมทิศพอเวียนไปแล้วจะได้8ทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดโยมถามท่านออกไปทำไมเดี๋ยวไปวัดหรอกจะสวดมนต์ให้เทวดามันจะได้ผลเหรอพอโยมถามแบบนี้ดูถูกมนต์นะดูถูกศิษย์ศิษย์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาอะไรกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไว้ถึง3ทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดเนี่ยมันเสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็

0: พองานเลิกก็สี่ทุ่มก็ตกอีกแล้วท่านเพราะอั้นอั้นไว้บอกเห็นไหมโยมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมุทุธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกรณีมัตตสูตรที่เราสวดกันที่อาตมาเล่านี่ไม่ใช่ว่าขลังท่านแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะท่านนะบางทีให้ตกก็ได้เอาเทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมารัตน์เป็นประกาศิษย์นิมมตมากับเจ้าคุณรัฐมวาทีประเทศงานผูกพระติมาพรุนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพุทธิมา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตากรุ่นนี้ไม่ได้สวดสมพุทธิมาแล้วจะมากระเทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะโบสถ์จริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาเสร็จธรรมะก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องโบสถ์ไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องโบสถ์มันครบไหมเนี่ยครบไหมมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แง้มมองหน้าบันโบสถ์หน้าบันโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจูทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสมภารไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมากระเทศได้ทำพิธีพุทธิมาสวดยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึงสี่ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่คนปันอยู่กับผีพิรศาเทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็นสิบตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะระริมัตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคาลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีมัตตสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจิเยนะวิอยู่ปะเรอุปปัฏฐายุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
3: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. space กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
2: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาท
3: หนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
3: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
2: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
3: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
1: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
3: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
1: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
2: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
1: เอาละ
4: วันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
3: บายค่ะบายครับกัปตัน
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
6: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
7: ครับ
6: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
8: บางคอยไหมน้อง
6: คิดให้ดีนะ
9: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
10: คอยบุรีชิดนายเลยพี
6: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
10: เฮ้ย
6: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
11: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
12: โอ้โ
6: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
11: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
6: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
13: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
14: แรงมากมาเร็วเร็ว
15: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
6: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
16: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
6: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
8: อ้าวไปน้องเอ้าร
6: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32%ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและ

เปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินมากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมา

ขายเพื่อนที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่

ที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยก็เสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง

0: เอที่วาดอะไรลูก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ไปดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปนี่มันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตาเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มคิดเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่อะไรเงี้ยค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กๆยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่1 นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ

็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผู้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะอ้าวทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง
3: อะไรบ้าง
1: ส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: ให้ใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
2: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
2: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
2: สว
1: ั
2: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
2: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
2: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
2: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
2: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
2: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะ

0: กี่มื้อคะ
1: เวลากี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกําลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: มันงับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองอร่อยไหมไปต่อคนช่วยส่งเสียงดาอะให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าผมนี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
2: ผมจะอ่าน
0: นะพี่จะอ่านของคนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: แล้วนี่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง

0: นอกจากเราแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กินค่ะ
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไง
1: เละ
0: เดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยอ่ะโอเคต่อไปเราต้องมาเอาฟาง
2: กบ
0: ใช่แล้วใช่กันเลยค่ะโอ้ยมีรถดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะโอ้ยให้ทั่วเลยเอาลดเลยให้ทั่วเลย
1: ถึงจะโตอ่ะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้มั้ย
1: ยังไงอ่ะคะ
0: ต้นผักต้องทําอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะเขาจะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาติ

พลาดนะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีต่อทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้าง

0: ก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ